0: ญะสาญะสาแล้วเราก็เลยไปที่ละอาหารการละกันนะคะเราไปที่ละอาหารแล้วอ้าวพอถึงละอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่เป็นอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโน้อาหารนี่อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่า1ชาม1จานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืมชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสาเฉียเมไปสาเฉียเมเนาะไปสาก็คือเงินนะฮะเฉียเมก็คือเคลียร์เงินก็คือเช็คบิลนั่นเองนะไปสาเฉียเมหรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเฉียเมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะดีไซน์มาบาริซากาวเดเล
1: มูเฮงาชิเดเจอูเนี่ยมูเลซองเลยยาบาเด
0: อีหั
1: วอยินดีจ้าปูก้าวมาเด
0: ละเพยอปูก็ไม่ใช่หูล่ะ
1: ละเพยอปูแลใช่บาเด้ครับเนี่ยก้าวบาเด
0: ้ถ้าซื้อยินคุณน่ะก็ပြောได้หาอารมณ์มาเมโอเ
1: คป่ะขณะส่งไปป่ะเนา
0: ะใช่บาเด้เคสไม่ใช่บาวเจซุเว้เนา
1: ะโอเคป่ะ

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเยือนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีซ้ำๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกตของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกตยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกตหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอะอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซเลเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะ

0: ตอนนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะฮะจะมาลีซีตัวเฉียนเดจะมาลีซีตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่ลีซีเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คนโสนะฮะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาลีซีตัวเฉียนเดนะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซยงเซยงเซแปลว่ายาโยงก็คือลงลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซยงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซยงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปเซยงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซข้างค่ะเซข้างข้างแปลว่าห้องห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
1: จะใช่老师จะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวโลเปโลเล่ายามเลยเหรอ
2: ยาสักครั้งก็ตัวบีแต่ยังจะพูดยาบ้างไห
1: มปีดอบาเซลเล่ายามเลย
2: ท้ายแต่ยงก็ตัวบีพาสปอร์ตเตช่าวยาบ้างไห
1: มจีสูอเมียยี่เต็มมาเลยใช่
2: ยาบ้างเลยกูยี่เปียโลวันตาบ้างเลยครับเนี่ย

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกัน
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่โต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่โต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่โต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเปรนีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的历练泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士，极广为人知的胡王，是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主。他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，将光芒照耀至四面八方的世界舞台。泰拳传达了强大的泰式魅力，它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: เสน่ห์ของมวยไทย มวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬา มวยไทยคือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง

ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วเจ้าปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทาน

0: ยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเห

0: วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้งหกกระชัยย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมี

0: นักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
0: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
3: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
4: ได้ดมความคิด
3: งั้นเอาตามนี้นะ
4: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
5: ได้เลยบอก
4: ได้ช่วยกันช่วยกัน
5: ได้เลย
4: ไหนดูสิไหนดูสิ
3: ยังมีชีวิตอย
4: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
5: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
4: ดีดีดีข้าว่าดี
5: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
6: เจ็บนะใครมากัดพุงคะช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
5: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
7: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
8: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เช้าวันนี้เป็นวันทำงานที่สดใสอีกวันหนึ่งของจ่าสิบโทเทิดศักดิ์จันไพศลพลขับสังกัดโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมหลังจากที่ทีมทูตคุณธรรมหรือมอรัลแมนได้เข้ามาพูดคุยพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิต
1: อาจจะเป็นความไม่ถนัดของเราด้วยครับมันก็เลยมีปัญหาความหมายคือเราไม่ชินกับงานเราไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ทำให้เกิดความผิดพลาดกับตัวเองคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตมากไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนทีมงานก็ให้คำปรึกษาให้กำลังใจให้ก้าวผ่านตรงนั้นให้ได้คือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตผมมากที่ได้เจอทีมงานผมว่าโอกาสคนเราอ่ะมันไม่มีมากมายในชีวิตอะครับไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้โอกาสนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรืออีกกี่สิบปีจะได้รับโอกาสนี
0: ้เช่นเดียวกันกับอุดมปันนทึกเจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการและกำลังพลที่กลับมาเป็นคนใหม่มีพลังชีวิตที่สดใสพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถ
2: มันก็ดีขึ้นการทำงานก็คล่องแคล่วขึ้นครับแบบว่าเราทำงานแล้วก็ไม่เหนื่อยสบายสุขภาพเราก็ดีขึ้นตอนเช้ามาเราจะลุกเนี่ยลุกขึ้นมามันก็ร่างกายก็สบายดีมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ว่าจะลุกนัดเวลาอันนี้เราจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็ทำได้อะไรอย่างหรือสิ่งอย่างวิ่งออกกำลังกายก็ได้เสร็จชื่นดี
0: ทูตคุณธรรมโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเป็นกลุ่มคนทำงานที่ไม่เปิดตนทำหน้าที่ดูแลกำลังพลที่กำลังประสบปัญหาด้านต่างๆเช่นปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งปัญหาภายในองค์กรหยิบยื่นกำลังใจให้คำชี้แนะแก้ไขปัญหาช่วยด้วยความรักและความจริงใจทูตคุณธรรมทำหน้าที่ดูแลคนที่ต้องดูแลคนอื่นส่งต่อพลังบวกให้เห็นคุณค่าของตัวเองและแสดงผลออกมาเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
3: คือตัวคนที่เป็นมอรัลแมนเองเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มพูนความรู้เพราะเขาก็จะต้องไปรับทราบปัญหารับทราบแนวคิดหรือรับทราบว่าทำปัญหาของเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เขากำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็อาจจะมารวมกลุ่มกันในกลุ่มของมอรัลแมนเองเนี่ยเพื่อค้นหาแนวทางการที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยเป็นมอรัลแมนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เคยเจอปัญหาแบบนี้ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นเขารับทราบมาจากคนไข้เขาก็จะสามารถช่วยเอาเรื่องพวกนี้มาถกเถียงกันมาพูดคุยมาปรึกษาหารือกันที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้ได้ด้วยครับ
0: โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรหลายระดับให้เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมรับฟังคอยแก้ไขปัญหาจากการทำงานจัดการกับความทุกข์กันแบบรายวันเพื่อจะให้ทุกคนมีความสุขได้ไวที่สุดพร้อมส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังผู้รับบริการต่อไป
4: เราก็จะดูแลน้องๆค่ะส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้องๆมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็กับคนไข้ผู้รับบริการเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาไม่สามารถตกลงหรือไกล่เกลี่ยกันได้มีปัญหาระหว่างกันเขาจะมาปรึกษาเราแล้วให้เราเป็นคนช่วยอีกทีนึงบางอย่างคือเขาอาจจะความไม่เข้าใจกันค่ะก็ต้องให้เราเป็นหนึ่งเป็นผู้ตัดสินเป็นคนดูว่าอันเนี้ยอะไรถูกอะไรผิดและอะไรเหมาะสม
5: ในมุมมองของเราคือการปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าวันนี้เราทำแล้วมันดีกว่าเมื่อวานแค่นี้ก็เรียกว่าคุณธรรมโรงพยาบาลคุณธรรมได้แล้วแล้วเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานของเรามีความสุขขึ้นพอเรามีความสุขเราก็ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อผู้รับบริการ
6: การที่เรามาทำงานเนี่ย

0: จะค่อนข้างชำนาญในแต่ละสิทธิ์ของแต่ละคนเราก็ต้องฟีดแบ็กกลับไปว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจถูกไหมแล้วตอนนี้มีข้อมูลหรือว่ามีหลักการหรือว่ามันมีระเบียบหลักการอะไรที่มันเพิ่มเติมแล้วเราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเราเองอะค่ะ
1: ก็จะมีบ้างเพราะว่าจริงๆเจ้าหน้าที่เรานี่คือมาจากหลากหลายที่นะคะไม่ใช่มาจากโรงพยาบาลทหารอย่างเดียวคือมาจากพลเรือนด้วยมาจากทหารด้วยเพราะฉะนั้นความแตกต่างหรือความที่ไม่เห็นพ้องต้องการบางอย่างจะมีอยู่นะคะจริงแล้วก็พยายามให้ทุกคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันถ้ามีปัญหาอะไรเราพูดคุยกันได้เราปรับกันได้เราแก้ไขกันได้เราจะคิดว่าไม่มีใครที่ต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมี

0: ทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอ่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ุ
5: ณตาคมสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: เออ
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันน่ะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บัสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
6: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
6: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
8: ้รับทราบครับ
6: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
6: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
6: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
6: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทาง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนเป็นเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงบ้านนี้มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความพร้อม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางค่ะขับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาอยู่ในเรื่องของจำนวนจริงกับการนำไปใช้นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการนำความรู้ในเรื่องของจำนวนจริงนะคะมาแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ในชีวิตจริงโดยใช้ความรู้เรื่องจำนวนจริงได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะเราสามารถหารากที่2ของจำนวนจริงบวกหรือ0ได้อย่างไรบ้างเราสามารถหาได้อย่างไรบ้างคะอาศัยอะไรคะบทนิยามใช่ไหมคะอ่ะเราสามารถใส่บทนิยามของรากที่2ได้ใช่ไหมคะก็คือหาจำนวนจริงที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนนั้นค่ะหรือสามารถอาศัยการแยกตัวประกอบได้ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ค่ะรากที่2ของจำนวนตรรกยะบวกเป็นจำนวนชนิดใดได้บ้างเป็นจำนวนอะไรได้บ้างคะเป็นได้แค่2อย่างไหมคะค่ะนะคะเราจะได้ว่ารากที่2ของจำนวนตรรกยะบวกนะคะจะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะอย่างใดอย่าง1นั่นเองค่ะนักเรียนคะค่ะและรากที่2ของจำนวนจริงบวกมีกี่รากคะมีกี่รากคะ
1: 2
2: รากนะคะมีอะไรบ้างคะรากที่2ที่เป็นบวกและรากที่2ที่เป็นลบนะคะและอย่าลืมนะคะว่ารากที่2ของจำนวนจริงบวกจะต้องมีทั้งหมด2รากด้วยกันนะคะค่ะรากที่2ที่เป็นบวกของ A เราจะเขียนสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะสระไรคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ากลนที่2ของ A นะคะแทนรากที่2ที่เป็นบวกของ A นั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราจะมาทบทวนนะคะเราสามารถหารากที่2ของจำนวนจริงลบได้หรือไม่เพราะเหตุใดคะได้ไหมคะ
1: ไม่ได
2: ้นะคะไม่ได้นะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีจำนวนจริงใดนะคะที่ยกกำลัง2แล้วได้จำนวนจริงลบนะคะถูกต้องค่ะค่ะต่อไปค่ะเราสามารถหารากที่3ของจำนวนจริงได้อย่างไรบ้างเริ่มแรกเลยอาศัยอะไรคะนะคะเราสามารถอาศัยบทนิยามของรากที่3ได้นะคะก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้จำนวนจริงนั้นใช่ไหมคะหรือเราจะอาศัยการแยกตัวประกอบก็ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะต่อไปค่ะและรากที่3ของจำนวนตรรกยะเป็นจำนวนชนิดใดได้บ้างคะก็คือเป็นได้ทั้งจำนวนตรรกยะหรือจำนวนตรรกยะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็คือเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรากที่3ของจำนวนจริงบวกมีกี่รากคะถูกต้องค่ะก็คือมีเพียงรากเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะได้แก่จำนวนจริงบวกที่ยกกำลัง3แล้วได้จำนวนจริงนั้นนั่นเองค่ะค่ะและรากที่3ของ A เราจะเขียนสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะ
3: รากที่3ของ A
2: เก ก่งมากค่ะเราก็จะใช้เสระกลอนที่3ของ A นั่นเองนะคะก็คือจะเขียนในเสระรูปแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของรากที่2และรากที่3ที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะเรียนปลายทางทีนี้ค่ะวันนี้เราก็จะนำความรู้นะคะที่เราได้เรียนนะคะมาแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงกันค่ะซึ่งนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้อ่ะนักเรียนคะเราเคยนะคะนักเรียนเคยไปทำจิตอาสามั้ยคะนะคะนักเรียนเนี่ยเคยไปทำจิตอาสาใช่ไหมคะอันนี้เขากำลังทำอะไรคะ
1: ท
2: าสีทาสีสามเด็กเล่นใช่ไหมคะก็คือเป็นการตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนนะคะให้น่าอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะเป็นการทำอะไรคะตกแต่งสามเด็กเล่นใช่ไหมคะให้กับน้องๆที่มีพื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมคะทีนี้ค่ะวันนี้คุณครูก็จะมีสถานการณ์มาให้กับเรียนได้ช่วยกันแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวค่ะวันนี้คุณครูจะพาพวกเราทุกคนนะคะไปทำบางอย่างจิตอาสาบางอย่างกับที่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลนะคะโดยที่คุณครูต้องการที่จะทำอะไรคะต้องการที่จะตกแต่งด้วยกระเบื้องนะคะคุณครูต้องการให้ตกแต่งแทงน้ำของโรงเรียนให้มีความสวยงามนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดสถานการณ์มาให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันหาคำตอบนะคะก็คือโรงเรียนนะคะมีแทงน้ำอยู่หลายใบเลยนะคะซึ่งแต่ละใบเนี่ยมีขนาดทำไมกันคะเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะในโรงเรียนที่คุณครูจะไปทำนะคะมีแทงน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันนะคะโดยที่เขาบอกว่าแทงน้ำนะคะจะบรรจุน้ำได้ถังละกี่ลิตรคะแทงเราทราบว่าแทงน้ำนะคะที่มีขนาดเท่ากันนะคะบรรจุน้ำได้จำนวน 5,832 ลิตรค่ะและคุณครูเนี่ยมีกระเบื้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่3ขนาดนะคะนักเรียนซึ่งขนาดแรกค่ะคุณครูมีกระเบื้องที่มีพื้นที่อยู่เท่าไหร่คะ 2,025 ตารางเซนติเมตรนะคะอยู่ประมาณ1นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยมีกระเบื้องนะคะที่มีพื้นที่ 1,296 ตารางเซนติเมตรค่ะนะคะและคุณครูก็มีกระเบื้องที่มีพื้นที่ขนาด324ตารางเซนติเมตรคุณครูมีอยู่3ขนาดนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องการนำกระเบื้องทั้ง3ขนาดค่ะมาตกแต่งที่แทงน้ำให้มีลวดลายที่สวยงามโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันออกแบบนะคะแทงน้ำโดยที่ครูให้ใช้พื้นที่เพียงแค่1ด้านของแทงน้ำเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องนำกระเบื้องที่แต่ละกลุ่มได้ไปนะคะไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้ขนาดไหนไปแต่เราจะต้องสามารถคำนวณได้ว่าเราจะต้องใช้กระเบื้องจำนวนกี่แผ่นเพื่อที่จะตกแต่งแทงน้ำนะคะที่มีความจุเท่านี้ได้ดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเลยคะแทงน้ำของเราเป็นทรงลูกบาศก์ดังนั้นจะต้องมีด้านแต่ด้านเท่าไหร่คะเท่ากันใช่ไหมคะทุกด้านดังนั้นค่ะนักเรียนแค่หาความยาวของด้านแต่ละด้านของแทงน้ำก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาคำนวณกระเบื้องของที่กลุ่มเราได้รับนะคะว่าจำนวนกระเบื้องของกลุ่มเราเนี่ยจะต้องใช้กี่แผ่นเพื่อที่จะแปะลงไปในด้านแต่ละด้านของแทงน้ำได้พอดีนะคะซึ่งเดี๋ยวให้เราออกแบบเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะคะโดยที่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้ก็คือ1เลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้จับกลุ่มก่อนซึ่งนักเรียนต้นทางนั้นแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้เรียนแต่ละกลุ่มค่ะคำนวณหาจำนวนแผ่นกระเบื้องก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็ออกแบบลายกระเบื้องให้สวยงามนะคะโดยที่คุณครูให้หนูทำเพียงแค่กลุ่มละ1ด้านเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำลวดลายกระเบื้องที่ได้ออกแบบไว้นะคะไปติดลงในแทงน้ำนะคะดังนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานะคะสำหรับในขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนะคะออกมารับบอลในการทำกิจกรรมได้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะเตรียมนะคะไว้เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะส่งตัวแทนไปรับได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะแต่ละกลุ่มก็จะมาจับสลากเลือกขนาดของกระเบื้องซึ่งครูมีทั้งหมดกี่ขนาดคะ 3ขนาดด้วยกันนะคะซึ่งของเราเนี่ยในห้องเรามีทั้งหมด6กลุ่มดังนั้นก็จะมีนะคะ2กลุ่มที่จะได้เหมือนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อแต่ละกลุ่มได้รับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงสุ่มสลากได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็จะมาคำนวณหาความยาวของอะไรก่อนเลยคะแทงน้ำก่อนนะคะเราต้องมาคำนวณหาความยาวของด้านแต่ละด้านของแทงน้ำกันก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้ความยาวของด้านแต่ละด้านของแทงน้ำแล้วต่อไปเราก็มาคำนวณหาอะไรคะความยาวของด้านของขนาดกระเบื้องที่กลุ่มของเราได้รับนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็คำนวณจำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดที่เราจะต้องติดแทงน้ำจำนวน1ด้านตามที่กลุ่มของนักเรียนได้รับได้เลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อคำนวณได้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะตีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงในใบกิจกรรมนะคะให้ครบตามจำนวนแผ่นกระเบื้องที่กลุ่มของนักเรียนคำนวณได้นะคะอย่าลืมตีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะให้ครบตามจำนวนแผ่นกระเบื้องที่กลุ่มของนักเรียนคำนวณได้เลยค่ะหลังจากนั้นเองก็ระบุความยาวของด้านของแทงน้ำและความยาวของด้านของแผ่นกระเบื้องลงไปด้วยนะคะค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็วาดภาพล่างนะคะของกระเบื้องติดแทงน้ำด้านหนึ่งพร้อมออกแบบลวดลายให้สวยงามค่ะและหากระหว่างการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเกิดปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคนักเรียนก็ระบุปัญหาและก็อุปสรรคให้ลงไปในใบงานของเราได้เลยนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขที่นักเรียนใช้ด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้สถานการณ์อะไรบ้างที่ครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้คือสำหรับสถานการณ์แรกนะคะคุณครูก็ยังไม่ทราบว่ากลุ่มไหนได้ใช่ไหมคะก็คือสมมติว่านักเรียนได้สถานการณ์นี้ก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าแทงน้ำทรงลูกบาศก์บรรจุน้ำได้ 5,832 ลิตรนะคะโดยมีกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 2,025 ตารางเซนติเมตรมาให้จะต้องคำนวณหาจำนวนแผ่นกระเบื้องที่นำไปติดแทงน้ำทรงลูกบาศก์1ด้านได้พอดีนะคะและออกแบบลวดลายกระเบื้องให้สวยงามนี่สำหรับสิ่งที่เรียนจะได้นะคะซึ่งอะไรก็ลองสุ่มเดาดูว่ากลุ่มไหนจะได้สถานการณ์นี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งแรกเราต้องคำนวณหาความยาวของด้านของแทงน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปอันนี้สำหรับกลุ่มที่2นะคะที่สุ่มได้นี่คือสถานการณ์ของเรานะคะก็คือแทงน้ำทรงลูกบาศก์บรรจุน้ำได้ 5,832 ลิตรโดยมีกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 1,296 ตารางเซนติเมตรมาให้จะต้องคำนวณหาจำนวนแผ่นกระเบื้องที่นำไปติดแทงน้ำทรงลูกบาศก์1ด้านได้พอดีและออกแบบลายกระเบื้องให้สวยงามอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะสังเกตดูว่าทุกอย่างเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือขนาดของกระเบื้องที่แต่ละกลุ่มจะได้รับนะคะและนี่คือสถานการณ์ที่3ค่ะนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะแทงน้ำทรงลูกบาศก์บรรจุน้ำได้ 5,832 ลิตรโดยมีกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่324ตารางเซนติเมตรมาให้นะคะจะต้องคำนวณหาจำนวนแผ่นกระเบื้องที่นำไปติดแทงน้ำทรงลูกบาศก์1ด้านได้พอดีและออกแบบลายกระเบื้องให้สวยงามนี่คือทั้ง3สถานการณ์นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนได้ส่งตัวแทนไปรับอุปกรณ์นะคะและเดี๋ยวเรามาลงมือทำได้เลยนะคะและระหว่างที่ครูอาจจะเดินดูระหว่างที่ทำกิจกรรมนะคะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะขณะนี้นักเรียนต้นทางได้วัดขนาดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยก่อนนะคะอ่ะนะคะในช่วงแรกของเรานะคะเราจะมาคำนวณหาความยาวของด้านของแทงน้ำทรงลูกบาศก์ก่อนนะคะซึ่งสำหรับเรียนต้นทางเนี่ยเรียนได้คำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนักเรียนต้นทางคะนักเรียนคำนวณหาความยาวของด้านของแทงน้ำทรงลูกบาศก์ได้เท่าไหร่คะได้ความยาวเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเราได้180เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะเริ่มแรกเลยค่ะในปลายทางคะเนื่องจากว่านะคะโจทย์เนี่ยได้กำหนดนะคะว่าแทงน้ำนะคะมีความจุนะคะหน่วยเป็นลิตรไว้ให้เราดังนั้นเราจะต้องมาเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะก็คือนะคะที่เราทราบว่า1ลิตรนะคะเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานะคะแปลงหน่วยนะคะจากลิตรค่ะให้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราก็จากโจทย์ค่ะเราทราบแล้วว่าแทงน้ำทรงลูกบาศก์ที่มีความจุ 5,832 ลิตรนะคะเราก็จะแปลงหน่วยให้

ป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือการนํา 5,832 คูณด้วย 1,000 ค่ะก็จะได้ว่าแทงน้ำทรงลูกบาศก์นะคะที่มีความจุ 5,832 ลิตรนะคะจะมีค่าเท่ากับ 5,832,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะเมื่อเราได้หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาคำนวณหาความยาวของด้านของแทงน้ำกันค่ะซึ่งนะคะนักเรียนก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของราชิสามนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะได้ว่าแทงน้ำทรงลูกบาศก์นี้มีความยาวด้านละ180เซนติเมตรนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรียนต้นทางได้หาคำตอบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูมั่นใจว่าเรียนปลายทางก็ได้คำตอบเช่นเดียวกันค่ะค่ะเมื่อเราทราบความยาวของด้านแต่ละด้านของแทงน้ำทรงลูกบาศก์แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมาคำนวณหาความยาวด้านของขนาดกระเบื้องของที่แต่ละกลุ่มได้รับค่ะค่ะก็นะคะสำหรับในกลุ่มแรกนะคะสำหรับกลุ่มนะคะที่ได้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่2025ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็จะหาความยาวของด้านได้ก็คือโดยใช้ความรู้ในเรื่องของรากที่2นั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะสำหรับกลุ่มนี้15เซนติเมตรถูกต้องค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้กับเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่2025ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนก็จะได้ว่ากระเบื้องของกลุ่มเรานะคะมีความยาวด้านเป็น45เซนติเมตรถูกต้องค่ะค่ะและในกลุ่มที่2นะคะที่ได้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่1,296ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนคำนวณหาความยาวของด้านได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ว่านะคะกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่1,296ตารางเซนติเมตรนะคะจะมีความยาวของด้านเป็น36เซนติเมตรนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและสำหรับในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกระเบื้องขนาดกลุ่มที่3นั่นเองค่ะก็คือกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่324ตารางเซนติเมตรค่ะซึ่งนักเรียนคำนวณความยาวของด้านได้เป็นเท่าไหร่คะ18เซนติเมตรถูกต้องค่ะเราก็จะได้ว่ากระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่324ตารางเซนติเมตรค่ะจะคำนวณความยาวของด้านได้เป็น18เซนติเมตรนั่นเองซึ่งเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของรากที่2ค่ะเมื่อนักเรียนได้ความยาวของด้านของแผ่นกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องคำนวณต่อไปคืออะไรคะคำนวณหาอะไรเอ่ยจำนวนใช่ไหมคะจำนวนของแผ่นกระเบื้องที่เราจะนำไปติดในแทงน้ำนะคะจำนวน1ด้านใช่ไหมคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องใช้กระเบื้องจำนวนกี่แผ่นใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูของในกลุ่มแรกนะคะสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มไหนคะที่ได้กระเบื้องที่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่2025ตารางเซนติเมตรคะนะคะซึ่งนักเรียนคำนวณนักเรียนต้องใช้จำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นคะในการจะติดแทงน้ำ1ด้านทั้งหมด16แผ่นนะคะซึ่งถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนก็จะมาหาเลยคะความตามแนวด้านกว้างกับด้านยาวใช่ไหมคะเนื่องจากว่าแต่ละแถวตามแนวด้านกว้างของแทงน้ำนะคะสามารถติดแผ่นกระเบื้องได้ทั้งหมดก็คือ4แผ่นนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็คือจะนำเลยคะความยาวด้านของแท่งน้ำทรงลูกบาศก์ใช่ไหมคะก็คือ180หารด้วยนะคะอะไรคะความยาวด้านของกระเบื้องที่นักเรียนได้รับใช่ไหมคะก็คือ45หารกันก็จะได้4แผ่นถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาหาแต่ละแถวตามแนวด้านยาวบ้างนะคะซึ่งก็จะได้จำนวนเท่ากันก็คือ4แผ่นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดที่เราต้องใช้ติดแทงน้ำด้านหนึ่งก็คือ16แผ่นนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะในกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มไหนคะได้ที่กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่1,296ตารางเซนติเมตรคะขอบคุณค่ะนักเรียนใช้จำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นคะในการติดแทงน้ำด้านหนึ่ง25แผ่นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราก็จะมาหานะคะ

0: านกว้างก่อนนะคะแต่ละแถวตามแนวด้านกว้างนะคะของแทงน้ำสามารถติดแผ่นกระเบื้องได้ทั้งหมด5แผ่นนั่นเองค่ะนะคะถึงคุณนักเรียนก็จะนำ180หารด้วย36นั่นเองค่ะซึ่ง180ก็คือความยาวด้านของแทงน้ำทรงลูกบาศก์ใช่ไหมคะส่วน36ก็คือความยาวด้านของกระเบื้องที่กลุ่มของเราได้รับนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะและเช่นเดียวกันค่ะแต่ละแถวตามแนวด้านยาวก็จะได้จำนวน5แผ่นเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าจำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดที่เราจะใช้ติดแทงน้ำนะคะด้านหนึ่งในครั้งนี้ก็คือ25แผ่นนั่นเองถูกต้องค่ะและในกลุ่มสุดท้ายค่ะนะคะอันนี้กลุ่มไหนคะนะคะกลุ่มที่ได้กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่324ตารางเซนติเมตรนะคะนักเรียนจะใช้จำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นคะ
1: 100
0: แผ่นโอเคถูกต้องค่ะเรียนปลายทางค่ะเพื่อนนะคะก็จะมาคำนวณค่ะแต่ละแถวตามแนวด้านกว้างนะคะของแทงน้ำสามารถติดแผ่นกระเบื้องได้ทั้งหมด10แผ่นถูกต้องค่ะซึ่ง180เช่นเคยค่ะเราก็จะได้ก็คือมาจากความยาวด้านของแทงน้ำทรงลูกบาศก์นั่นเองนะคะส่วน18ก็จะมาจากความยาวด้านของกระเบื้องที่กลุ่มของนักเรียนได้รับนะคะและในเช่นเดียวกันค่ะแต่ละแถวตามแนวด้านยาวของแทงน้ำก็จะสามารถติดแผ่นกระเบื้องได้จำนวน10แผ่นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนแผ่นกระเบื้องทั้งหมดที่เราจะใช้ติดแทงน้ำด้านหนึ่งก็จะคือทั้งหมด100แผ่นนั่นเองนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่ายิ่งเรามีกระเบื้องพื้นที่น้อยนะคะเราก็จะต้องใช้อะไรคะจำนวนหลายแผ่นใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนที่ได้กระเบื้องที่มีพื้นที่มากเราก็จะใช้จำนวนแผ่นน้อยลงนะคะนั้นก็ระหว่างนี้ก็ตกแต่งใบงานของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอดูผลงานของกลุ่มที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ไหมคะกลุ่มไหนที่ออกแบบลวดลายได้เรียบร้อยแล้วบ้างคะยกมือมีไหมคะมีไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูขอดูผลงานหน่อยนะคะอ่ะขอเป็นกลุ่มแรกก่อนแล้วกันค่ะอ่ะกลุ่มแรกเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วอ่ะนักเรียนลองชูผลงานของเราหน่อยค่ะกลุ่มของเรานะคะเราได้พื้นที่เท่าไหร่คะจำโจทย์ได้ไหมคะกลุ่มของหนูได้กระเบื้องที่มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่คะ324ตารางเซนติเมตรซึ่งนักเรียนคำนวณได้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นคะ
1: 100ค่ะ
0: อ๋อ100แผ่นแล้วก็ได้ผลงานนี้อ่ะนักเรียนลองดูนะคะผลงานของเพื่อนนะคะก็จะมีความสวยงามไหมคะนี่คือลวดลายของกลุ่มนักเรียนต้น

0: แบบที่ได้ออกแบบไว้นะคะลวดลายที่สวยงามนะคะโอเคก็นักเรียนก็เขียนนะคะความยาวด้านของแผ่นกระเบื้องกำกับเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีความยาวด้านละ18เซนติเมตรนะคะถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะขอดูกลุ่มมีกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วอีกไหมคะโอเคค่ะขอดูกลุ่มนี้บ้างหนูยืนได้เลยค่ะโชว์ผลงานให้กับเพื่อนดูนะคะสำหรับกลุ่มของเรานักเรียนได้กระเบื้องที่มีขนาดพื้นที่เท่าไหร่คะจำโจทย์ได้ไหมคะจริงพื้นที่เท่าไหร่คะลองดูโจทย์ก็คือกระเบื้องที่มีพื้นที่2025นะคะซึ่งนักเรียนก็ออกแบบผลงานมาเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งนักเรียนคำนวณได้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่นคะ
1: 16แผ่นคร
0: ับ 16แผ่นนะคะซึ่งเรนก็ได้กำกับนะคะความยาวด้านของแผ่นกระเบื้องไว้ก็45เซนติเมตรถูกต้องนะคะสวยงามไหมคะเรียบร้อยนะคะมีกลุ่มไหนอีกคะโอเคเดี๋ยวขอดูอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางค่ะก็สำหรับกลุ่มนี้นะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนคะกลุ่มของเราได้กระเบื้องนะคะที่มีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่คะ1,296 ตารางเซนติเมตรนะคะโอเคถูกต้องค่ะซึ่งนักเรียนน่ะคำนวณได้แผ่นกระเบื้องทั้งหมดจำนวนกี่แผ่นคะ25แผ่นใช่ไหมคะนะคะซึ่งเรียนก็ได้เขียนนะคะความยาวกำกับไว้เรียบร้อยก็คือกระเบื้องของเราจะมีความยาวด้านละ36เซนติเมตรนะคะถูกต้องสวยงามไหมคะสวยงามนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับในอีกกลุ่มที่เหลือนะคะที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเก็บไปไว้ทำเป็นการบ้านกันต่อได้เลยนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างผลงานที่เรียนต้นทางได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามานะคะสรุปบทเรียนในวันนี้กันของเราเลยค่ะค่ะนักเรียนคะในการคำนวณหาความยาวของด้านของแท้งน้ำทรงลูกบาศก์และความยาวของด้านของแผ่นกระเบื้องที่เรียนหาได้นะคะในสถานการณ์จริงนะคะนักเรียนอาจจะใช้กระเบื้องไม่ครบแผ่น1แถวและไม่ครบแผ่น1หลักเพราะอะไรคะเพราะว่าในชีวิตจริงค่ะเราจะต้องมีการเว้นช่องกระเบื้องไว้สำหรับยาแนวรองกระเบื้องใช่ไหมคะแม่ก็อย่าลืมว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะมีอุปสรรคนิดหนึ่งนะคะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วค่ะเรียนปลายทางคะก็คือในเรื่องของอะไรคะปริซึมนั่นเองนะคะค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่คุณครูปลายทางและเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1นะคะแบบฝึกหัดที่1และแบบฝึกหัดที่2นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะคือสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนก็ได้นำความรู้ที่เราเรียนในเรื่องของจำนวนจริงนะคะมาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ชีวิตจริงได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นค่ะคุณครูก็หวังว่าเรียนทำออกแบบผลงานใต้กลุ่มนั้นได้สวยงามนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะดังนั้นคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: I'd like to book a room for a long weekend next month, please.
1: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
0: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
1: So check in on Friday the 23rd, right?
0: Right.
1: How long will you be staying?
0: Only two nights, Friday and Saturday.
1: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or two twin beds?
0: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
1: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the fifth floor with a great view.
0: Are all your rooms non-smoking?
1: Yes, all our rooms are non-smoking.
0: That's great. What's the room rate per night?
1: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
0: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
1: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
0: No problem.
1: May I have your name, please?
0: Yes, it's Dima Turner.
1: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room with one king-size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
0: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
1: Certainly.
0: Thanks, bye.
1: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye-bye.
5: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
6: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
7: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
8: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับจริงไหมครับอภิสร
6: จริงครับ
2: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อ

0: เรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไรค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมเพื่อมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบกันสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของ

0: วิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
2: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
3: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้ก็พบกับครูอัธชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับและสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทและปฏิกิริยารีเฟกซ์ครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับระบุและบรรยายลักษณะหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางอธิบายการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์สร้างแบบจำลองเขียนแผนภาพเพื่อสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่สร้างแบบจำลองโดยการเขียนแผนภาพการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์ความรอบคอบโดยมีความละเอียดถี่ถ้วนในการเขียนแผนภาพสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่ยอมรับฟังความเห็นต่างโดยรับฟังความคิดเห็นในการออกแบบแผนภาพหรือแผนผังการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกซ์นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกระทำแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของในห้องต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะครับเราจะเริ่มต้นจากกลุ่มที่เอากลุ่มไหนเป็นกลุ่มแรกดีครับนักเรียนเอากลุ่มที่6นะครับเอาล่ะกลุ่มที่6พร้อมไหมกลุ่มที่6พร้อมแล้วยกมือนักเรียนยกมือนิดนึงพร้อมใช่ไหมครับเอาส่งไมค์ให้เพื่อนเลยนักเรียนให้นักเรียนบอกชื่อสิ่งของในห้องเรียนต่อกันไปเรื่อยๆโดยไม่ซ้ำ4คนนะครับต้องบอกสิ่งของโดยไม่ซ้ำเชิญครับ
3: หนังสือครับ
2: ครับ
4: ปากกาค่ะเก้าอี้ค่ะ
3: ดินสอครับ
2: ส่งต่อให้กลุ่ม5เลยครับจำได้ไหม4อย่างมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้หนังสือปากกาโต๊ะต่อเลยครับ
3: ดินสอครับ
4: สีโปสเตอร์ประตูค่ะไฟ
2: ครับต่อเลยครับ
5: ไม้บรรทัดครับ
2: ไม้บรรทัดเอาช่วยกันจำนะว่าอะไรแล้วไปอีกไปแล้วบ้าง
4: กระเป๋าค่ะ
2: โอเคต่อเลยครับ
4: ทีวีค่ะ
2: ครับ
4: ลิควิดค
2: ่
4: ะ
2: ครับ
6: ลำโพงกระดานไว้บอร์ดครับ
4: ไมค์ค่ะ
2: ครับ
4: กล้องค่ะ
7: นาฬิกาครับกล้องวงจรปิดครับ
4: กระดานค่ะกระเป๋าดินสอค่ะ
2: ซ้ำหรือยังนักเรียนอย่างเมื่อกี้เป็นกระเป๋าเฉยๆอันนี้เป็นกระเป๋าดินสอต่อเลยครับ
8: ต้องยืนกรอบรูปครับ
9: สายไฟครับ
7: รีโมทครับ
2: เก่งมาก
7: ยางลบครับ
2: ครับ
4: รูปภาพ
2: รูปภาพไปหรือยังครับเมื่อกี้ไปแค่กรอบใช่ไหมครับต่อเลยครับให้กลุ่มถัดไปเลยครับ
7: รองเท้าครับ
2: ครับต่อเลยครับ
7: เครื่องกรองอากาศครับ
2: ครับ
4: แอร์ค่ะ
2: แอร์ไปหรือยังครับ
1: ยัง
2: ต่อเลยครับ
4: ปลั๊กไฟค่ะ
2: ปลั๊กไฟต่อเลยครับ
4: โทรศัพท์ค่ะ
2: โทรศัพท์โอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวเองทุกคนนักเรียนครับสมาชิกห้องเรานะครับสามารถบอกสิ่งของในห้องโดยไม่ซ้ำซ้ำไหมดีมากไม่ซ้ํากันเลยทีนี้คุณครูอยากรู้แล้วปลายทางล่ะปลายทางได้บอกสิ่งของเหมือนกับห้องต้นทางมั้ยครูเชื่อว่าปลายทางก็บอกสิ่งของโดยไม่ซ้ําเหมือนกับห้องเราได้เหมือนกันนะครับทําไมนักเรียนถึงจําชื่อสิ่งของโดยไม่ซ้ําได้ทําไมเราถึงจําได้

0: มีอะไรนะมีอะไรนะครับเอาล่ะแล้วนักเรียนอวัยวะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความจำคืออวัยวะใดใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่สมองอ่ะปรบมือเอาล่ะนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะครับในการทำกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนจะต้องมีการสรุปความสัมพันธ์ใช่ไหมครับสมรรถนะที่เกิดคือนักเรียนต้องสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่จากข้อมูลที่อ่านได้จากใบความรู้โดยการเขียนแผนภาพและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับความจำนักเรียนบอกว่าคืออะไรครับดีมากครับทีนี้นักเรียนครับคุณครูมีใบความรู้ให้นักเรียนอ่านนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทนะครับซึ่งสมองเป็นของระบบประสาทใช่ไหมใช่ไหมตอบดังๆใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ครับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือศึกษาใบความรู้ไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้ศึกษาใบความรู้โดยใช้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวครูนะครับสรุปใบความรู้หรือว่าข้อมูลจากใบความรู้ให้นักเรียนปลายทางได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนครับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทดังภาพที่1 นะครับนักเรียนปลายทางครับในภาพที่1 นี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพระบบประสาทของมนุษย์นะครับโดยสมองและไขสันหลังเป็นระบบประสาทส่วนกลางส่วนเส้นประสาทเป็นระบบประสาทรอบนอกนักเรียนครับสมองไขสันหลังเส้นประสาททำหน้าที่รวมกันนะครับในการควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกายรวมถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับสมองและไขสันหลังเป็นศูนย์กลางการควบคุมนะครับการทำงานของทุกอวัยวะของร่างกายจึงเรียกว่าระบบประสาทอะไรครับนักเรียนจึงเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางนั่นเองนะครับสมองอยู่ภายในกะโหลกศีรษะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.4 กิโลกรัมแบ่งออกเป็นส่วนๆนักเรียนแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต
0: ่างกันนะครับสมองประกอบไปด้วยส่วนหลักๆกี่ส่วนนักเรียนกี่ส่วนนะครับ
1: 3
0: ส่วนได้แก
1: ่
0: ซีรีบัมและดีมากเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนครับดูภาพนะครับภาพที่2หน้าที่นะครับของสมองส่วนต่างๆไปพร้อมกันส่วนที่เป็นสีชมพูเข้มในแผนภาพนะครับและส่วนที่เป็นสีน้ำตาลและส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับภาพที่2นะครับแสดงหน้าที่นะครับของสมองส่วนต่างๆนักเรียนจะเห็นว่าซีรีบัมนะครับเป็นสมองที่เป็นไงครับควบคุมเกี่ยวกับการได้ยินการดมกลิ่นการรับรสการพูดการคิดการเคลื่อนไหวการรับสัมผัสการมองเห็นส่วนการทรงตัวควบคุมโดยสมองส่วนใดครับนักเรียนการทรงตัวถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่ชื่อว่าซีรีเบลลัมถูกต้องครับและก้านสมองล่ะควบคุมอะไรครับ
1: การหายใจ
0: และถูกต้องนะครับสรุปแล้วนักเรียนสมองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยกี่ส่วนนักเรียนครับ3ส่วนได้แก
1: ่
0: ได้แก่ซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองทับหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซีรีบัมแน่นอนครับเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนักเรียนทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดสติปัญญาการตัดสินใจความมีเหตุผลการพูดการเคลื่อนไหวการรับรู้การตอบสนองและอื่นๆนะครับต่อไปนักเรียนนะครับส่วนต่อไปคืออะไรครับนักเรียนไขสันหลังนะครับไขสันหลังทำหน้าที่อะไรนักเรียนไขสันหลังเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากก้านสมองนะครับตามแนวยาวภายในช่องของกระดูกสันหลังนะครับหน้าที่หลักของไขสันหลังคืออะไรครับนักเรียนเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทโดยรับสัญญาณจากส่งต่อไปยังเส้นประสาทและส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังสมองนะครับนอกจากนี้ไขสันหลังยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมการตอบสนองแบบทันทีทันใดของร่างกายนะครับต่อไปครับเส้นประสาทส่วนของนะครับระบบประสาทที่อยู่นอกสมองและไขสันหลังเรียกว่าระบบประสาทรอบนอกซึ่งได้แก่เส้นประสาทเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากสมองและไขสันหลังและเชื่อมไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนักเรียนดูต่อนะครับนักเรียนปลายทางครับในเส้นประสาทนักเรียนจะเห็นว่าเส้นประสาทตัดตามขวานักเรียนจะเห็นว่าประกอบไปด้วยใยประสาทหลายๆเส้นหรือเรียกว่าแอคซอนนะครับใยประสาทหลายๆเส้นรวมกันก็เรียกว่ามัดของแอคซอนแล้วก็จะมีหลอดเลือดแทรกตัวอยู่ระหว่างมัดของแอคซอนด้วยนะครับเส้นประสาททำหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนั่นเองนะครับนักเรียนครับก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ สมรรถนะที่เกิดก็คือสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบประสาทและหน้าที่จากข้อมูลที่อ่านได้จากใบความรู้โดยเขียนแผนภาพและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับเหตุการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันก็ให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องระบบประสาทนะครับนักเรียนเปิดใบกิจกรรมที่1มาเลยเรื่องระบบประสาทนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินกิจกรรมของกิจกรรมที่1เรื่องระบบประสาทและบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1เรื่องระบบประสาทนะครับถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้พร้อมกันครับการที่นักเรียนจำชื่อสิ่งของนะครับโดยไม่ซ้ำกันใช้สมองส่วนใดนะครับอธิบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มเลขที่นะครับ16นะครับเชิญครับลองตอบคำถามข้อนี้นิดนึงครับเชิญครับใช้สมองส่วนใดนะครับแล้วก็อธิบายด้วยครับเชิญครับ
1: ซีรีบัมค่ะเพราะเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดและสติปัญญาค่ะ
0: ถูกต้องนักเรียนปรบมือให้เพื่อนครับครับซีรีบัมนะครับเพราะว่าเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำการคิดและสติปัญญานะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในส่วนแรกไปพร้อมกันเลยนะครับระบบประสาทประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทโครงสร้างแต่ละอย่างทำหน้าที่นะครับดังนี้สมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยซีรีบัมซีรีเบลลัมและก้านสมองซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับไขสันหลังมีหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทโดยรับสัญญาณจากสมองส่งยังเส้นประสาทและส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังสมองนะครับและยังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการตอบสนองแบบทันทีทันใดของร่างกายโดยไม่ทันได้คิดเส้นประสาทนะครับมีหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสัน

หลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าหน่วยย่อยของสมองและไขสันหลังคืออะไรมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนพอจะทราบไหมว่าหน่วยย่อยของสมองมีอะไรบ้างครับหน่วยย่อยของสมองคิดว่าคืออะไรครับนักเรียนถูกต้องนะครับคือเซลล์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับใบความรู้ที่1ไปพร้อมกันเลยนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาครับเรื่องเซลล์ประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซลล์ประสาทนะครับว่าเซลล์ประสาทมีหน้าที่อะไรมีกี่ประเภทนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับศึกษาใบความรู้เรื่องเซลล์ประสาทไปพร้อมกันเลยครับเชิญครับ

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาใบความรู้ไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาดูสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับหน่วยย่อยนะครับที่สำคัญของสมองและไขสันหลังได้แก่เซลล์ประสาทนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนมากมายหลายพันล้านเซลล์เซลล์ประสาทจะมีลักษณะและส่วนประกอบของเซลล์นะครับดังภาพที่1ภาพที่1นี้นะครับเป็นภาพเซลล์ประสาทซึ่งจะประกอบไปด้วยเดนไดรต์นิวเคลียสนะครับแอ็กซอนนะครับเซลล์ประสาทประกอบไปด้วยตัวเซลล์และมีส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เราเรียกว่าใยประสาทส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะครับของเซลล์ประสาทจะประกอบไปด้วยไซโทโรพลาซึมและนิวเคลียสส่วนใยประสาทมี2ชนิดครับมีเดนไรต์และแอ็กซอนโดยเดนไรต์ทำหน้าที่ในการรับกระแสประสาทและแอ็กซอนทำหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทครับการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทจะอยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งจะเคลื่อนที่จากเซลล์1ไปอีกเซลล์1นะครับดังภาพที่2ระหว่างเซลล์ประสาทจะมีช่องว่างแคบๆซึ่งกระแสประสาทไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้โดยตรงต้องอาศัยสารเคมีที่เกิดจากบริเวณปลายแอ็กซอนเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดกระแสประสาทในเซลล์ถัดไปนะครับโดยขณะที่กระแสประสาทเคลื่อนที่มาถึงบริเวณปลายแอ็กซอนสารเคมีดังกล่าวจะถูกปล่อยและแพร่ผ่านช่องแคบๆไปยังปลายเดนไดต์ของอีกเซลล์หนึ่งจึงทำให้เกิดกระแสประสาทขึ้นได้นะครับนี่นะครับก็เป็นภาพทิศทางการเคลื่อนที่นะครับของกระแสประสาทนะครับจากเซลล์หนึ่งไปเซลล์หนึ่งก็คือกระแสประสาทจะต้องออกจากอะไรครับนักเรียน

ออกจากเซลล์ประสาทตัวที่1ไปยังอะไรครับเซลล์ประสาทตัวที่2นะครับไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนเซลล์ประสาทถ้าเราแบ่งตามหน้าที่เนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดครับนักเรียนปลายทางครับคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกทําหน้าที่รับข้อมูลจากสิ่งเร้าเซลล์ประสาทสั่งการนะครับมีหน้าที่ในการส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรืออวัยวะต่างๆเช่นกล้ามเนื้อที่แขนและขาและเซลล์ประสาทอะไรครับประสานงานมีหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเซลล์ประสาทเป็นหน่วยย่อยของสมองและไขสันหลังประกอบไปด้วยตัวเซลล์และส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์เรียกว่าใยประสาทและใยประสาทมี2ชนิดคือเดนไรต์และแอ็กซอนโดยเดนไรต์ทำหน้าที่อะไรครับรับกระแสประสาทแอ็กซอนทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกไปนะครับดีมากเลยนะครับทีนี้นักเรียนเซลล์ประสาทแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนักเรียน3ชนิดนะครับคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซนซอรี่นิวรอนมีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากสิ่งเร้าเซลล์ประสาทสั่งการมอเตอร์นิวรอนนะครับมีหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรืออวัยวะต่างๆนะครับและเซลล์ประสาทประสานงานอินเตอร์นิวรอนนะครับมีหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทรับความรู้สึกและเซลล์ประสาทสั่งการนั่นเองนักเรียนครับเรายังมีอีกหนึ่งเนื้อหานะครับที่มีส่วนสำคัญในเรื่องของระบบประสาทก็คือจะเป็นในเรื่องของปฏิกิริยารีเฟกต์นะครับให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1ปฏิกิริยารีเฟกต์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับนักเรียนจะต้องมีการศึกษาจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์วิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับวิธีดำเนินการกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบความรู้นะครับที่2เรื่องปฏิกิริยารีเฟกต์เกิดขึ้นได้อย่างไรไปพร้อมกันนะครับ

0: ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับปฏิกิริยารีเฟกไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนครับปฏิกิริยารีเฟกนะครับเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองแบบทันทีทันใดเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกเช่นเมื่อนะครับการกระตุกเข่าเมื่อถูกเคาะบริเวณใต้หัวเข่าแพทย์จะใช้ปฏิกิริยารีเฟกในการตรวจการทำงานของระบบประสาทนะครับปฏิกิริยารีเฟกถูกควบคุมโดยไขสันหลังเมื่อใช้ค้อนยางเคาะบริเวณใต้เข่านะครับหน่วยรับความรู้สึกที่อยู่บริเวณกล้ามเนื้อจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังไขสันหลังเซลล์ประสาทสั่งการจะนำคำสั่งจากไขสันหลังในรูปแบบของกระแสประสาทไปกระตุ้นให้หน่วยปฏิบัติการก็คือเป็นกล้ามเนื้อนะครับต้นขาด้านหน้าหดตัวขณะเดียวกันเซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานไปยังเซลล์ประสาทสั่งการนะครับเพื่อยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนี้คลายตัวเป็นผลให้เกิดการกระตุกขาไปด้านหน้าดังภาพที่1ปฏิกิริยารีเฟกเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองแบบทันทีทันใดโดยไม่ผ่านสมองนะครับนักเรียนเคยเกิดปฏิกิริยารีเฟกเกิดขึ้นกับตัวเองไหมครับเช่นนักเรียนมือเป็นไงครับจับของร้อนนักเรียนเป็นไงครับเอามือออกทันทีแสดงว่าการนำมือออกทันทีนะครับเมื่อไปสัมผัสของร้อนเป็นปฏิกิริยารีเฟกไหมครับสมองทันได้คิดไหมไม่นักเรียนดึงมือกลับแต่นักเรียนจะรู้สึกร้อนเมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งความรู้สึกร้อนนั่นแหละถึงจะเกิดจากสมองเข้าใจไหมครับหรือเราเหยียบอะไรครับเราเหยียบหนามเหยียบหนามนักเรียนชักเท้าออกทันทีไหมทันทีนักเรียนต้องคิดไหมว่าอุ้ยอันนี้หนามหรือเปล่าต้องคิดไหมถ้าเราเผลอเหยียบเราก็เป็นไงครับดึงออกทันทีนี่แหละแสดงว่าปฏิกิริยารีเฟกเป็นการทำงานที่ผ่านสมองไหมไม่ผ่านนะครับไปถึงแค่ใครนักเรียนไขสันหลังถูกต้องไหมครับไขสันหลังนะดูภาพไปพร้อมกันนักเรียนนี่ไงการทำงานของวงจรประสาทในปฏิกิริยารีเฟกนะครับก็เกิดจากอะไรครับนักเรียนนักเรียนดูนะครับลูกศรสีเขียวสีฟ้าและสีแดงสีเขียวสีฟ้าคือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทสีแดงด้วยนักเรียนนะครับเห็นไหม ในภาพเนี่ยเห็นไหมครับเอาค้อนมาเคาะนะครับใต้หัวเข่านะครับเป็นไงนักเรียนเซลล์ประสาทรับความรู้สึกส่งกระแสประสาทนะครับไปให้ใครครับนักเรียนไปให้เซลล์ประสาทประสานงานซึ่งอยู่ในไหนอยู่ในไขสันหลังจากนั้นก็ส่งกระแสประสาทไปให้ใครครับก็ส่งกระแสประสาทไปให้เซลล์ประสาทสั่งการสั่งไปยังอะไรครับกล้ามเนื้อต้นขานะครับด้านหลังเห็นไหมครับในภาพนะครับการส่งกระแสประสาทส่งไปถึงสมองไหม
1: ไม
0: ่ไปถึงแค่ตรงไหนถูกต้องแสดงกิริยารีเฟกนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามภาพที่นักเรียนเห็นนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับดูต่อครับภายหลังจากเกิดปฏิกิริยารีเฟกแล้วจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองนะครับผ่านสมองตามมานะครับทำให้เกิดความรู้สึกและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นักเรียนคงนึกแปลกใจว่าเมื่อเดินผ่านไปเหยียบหนามนักเรียนจะชักเท้าออกทันทีจริงไหมครับนะครับก่อนจะรู้สึกเจ็บและก็ดูว่าขออภัยครับก่อนจะรู้ว่ามีอะไรมาตำที่เท้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการชักเท้าออกทันทีเป็นปฏิกิริยารีเฟกถูกสั่งการโดยไขสันหลังเท่านั้นนะครับแต่การรับรู้หลังจากนั้นเช่นความเจ็บปวดและรู้ว่ามีอะไรมาตำที่เท้านะครับเป็นผลจากกระแสประสาทเคลื่อนที่จากไขสันหลังส่งต่อไปยังสมองสมองแปลความหมายเป็นการรับรู้สิ่งเหล่านั้นๆ นะครับเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูนะครับให้นักเรียนทบทวนข้อมูลนะครับโดยใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนพร้อมกันครับ

0: ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นทางนะครับสรุปบทเรียนนะครับว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้างนะครับเชิญครับนักเรียน
1: ระบบประสาทแบ่งออกเป็น2ส่วนครับได้แก่ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนนอกรอบนอกครับระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมองและไขสันหลังสมองมีการแบ่งองค์ประกอบเป็น3องค์ประกอบครับได้แก่ซีเรียบัมมีหน้าที่เกี่ยวกับการคิดสติปัญญาครับซีเรียบัมทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวครับ3ครับก้านสมองทำหน้าที่เกี่ยวกับการเต้นของหัวใจครับส่วนไขสันหลังมีประเด็นคือส่วนที่ต่อลงมาจากสมองและมีหน้าที่รับสัญญาณครับระบบประสาทรอบนอกประกอบด้วยเส้นประสาทมีหน้าที่รับข้อมูลและส่งข้อมูลครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับนักเรียนครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลกันอีกครั้งนะครับนักเรียนนักเรียนครับในวันนี้ที่นักเรียนเรียนไปนะครับในเรื่องของระบบประสาทนะครับประกอบไปด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาทโดยสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทำงานของร่างกายซึ่งแบ่งเป็นส่วนๆใช่ไหมนักเรียนนะครับก็จะมีอะไรบ้างซีรีบัมซีรีเบลรัมและก้านสมองซึ่งทำหน้าที่ต่างกันไปนะครับไขสันหลังมีหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานระหว่างสมองและเส้นประสาทเส้นประสาททำหน้าที่รับกระแสประสาทจากสมองและไขสันหลังส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายและรับข้อมูลจากอวัยวะต่างๆแล้วส่งไปยังสมองและไขสันหลังนะครับปฏิกิริยารีเฟกซ์ควบคุมโดยไขสันหลังเกิดขึ้นเมื่อหน่วยรับความรู้สึกถูกกระตุ้นและส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปยังเซลล์ประสาทประสานงานที่อยู่ในไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการจะนำคำสั่งจากไขสันหลังไปกระตุ้นหน่วยปฏิบัติการเช่นกล้ามเนื้อหรือมือให้ตอบสนองทันทีทันใดนะครับนักเรียนครับระบบประสาทเป็นอวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับทุกระบบในร่างกายดังนั้นจึงควรดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานอย่างเป็นปกตินะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้เรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบกิจกรรมโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบงานโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ใบงานเรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายใบงานเรื่องอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงใบความรู้เรื่องฮอร์โมนเพศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวใบกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไรและใบงานเรื่องผลของฮอร์โมนเพศนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี้

0: เราได้การจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวาปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์
4: ดี

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่ประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตามธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราสะพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสือกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวั

ิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
2: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
3: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
2: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
4: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
5: ประเมินตนเองเป็น

0: ความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่อง

0: ให้พูดถึงความดีนะคะหลายคนมองว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เบลคิดว่าความดีเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศที่นี่ยังมีวัฒนธรรมไทยโบราณประติมากรรมปูนปั้นและดินเผาต่างๆและสินค้าเกษตรกรจากชาวบ้านค่ะ
0: นี่ค่ะใหญ่มากถ้าเกิดว่ามาราชบุรีนะคะก็ต้องมาดูโอ่งที่นี่เลยค่ะสวยมากคือเมืองโบราณนะคะของที่ราชบุรีค่ะตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่6ณกาดวิถีชุมชนคูบัวค่ะงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรีและองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าตลาดนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ตามเบลมาเลยค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะโดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นการพัฒนาคนสินค้าและต่อยอดต้นชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขค่ะ
2: ตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยเป็นงานที่มาแชร์มาโชว์แล้วก็มาเชื่อมของเครือข่ายชุมชนที่มาจากหลายสำนักโนว์ฮาวก็คือความสำเร็จของชุมชนที่เข้าไปทำแล้วเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือของชุมชนนั้นเช่นแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้ทำให้เกิดพื้นที่ของการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอันที่สองก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการจัดตลาดการจัดตลาดนี่ถือว่าเป็นโนว์ฮาวอีกแบบหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าภาษาเรื่องวิถีชีวิตการแสดงการละเล่นอันเนี้ยคือโนว์ฮาวอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาได้เอาองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ก็คือได้รู้จักเครือข่ายอื่นๆที่มากกว่าเครือข่ายที่ตัวเองทำงานเช่นภาคชุมชนได้มารู้จักภาคเอกชนมันทำให้เขาได้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้จักกันและกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งอยู่ในสายเลือดเลยว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: หลังจากที่เบลได้เดินทั่วงานแล้วนะคะเบลสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าสีหน้าของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าตลาดที่เนี่ยพิเศษกว่าตลาดนัดทั่วไปค่ะ
3: พอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยชุมชนเราก็จะเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาจัดการเรื่องความสุขวันนี้เนี่ยมามีการเรียนรู้ความสุขของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขโดยพร้อมกันเราจะนำความรู้ในงานวันนี้ไปปรับใช้แล้วให้มีความสุขในสังคมประเทศไทยพร้อมกันคือเราต้องการให้ความสุขนั้นมันขยายให้มากที่สุดขยายเรื่องนู้นขยายเรื่องนี้เรื่องนู้นก็สุขเรื่องนี้ก็สุขอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ความสุขที่เราเห็นโดยอัตโนมัติเลยวิถีชีวิตหรือคนเนี่ยจะมีความสุขด้วยปัจจัย4จะเห็นว่าเสื้อผ้าเราทำได้ด้วยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทำได้เองเลยชุมชนทำได้เองเลยเราจะมีความสุขเพราะเราปัจจัย4เราครบ
0: สวยมากๆเลยอ่ะใบนี้คือแบบเทียบแบบแบรนด์เนมได้เลยอ่ะ
4: ความจริงไม่ใช่แค่บทบาทนะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือศูนย์คุณธรรมเนี่ยอยากให้หลากหลายชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเกิดการโชว์แชร์เชื่อมความดีซึ่งกันและกันซึ่งความดีวันนี้เราถอดรหัสออกมาให้เห็นเลยว่าคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้แล้วกินได้ด้วยจะเห็นเลยว่าความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือความงดงามคือ

0: ชุมชนกับภาคเอกชนตัวเรื่องของชุมชนคุณธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้เพราะศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นสะพานกลางเชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของบวรนนทัวไม่ว่าจะเป็นรูปชุมชนวิถีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันนี้น้องเบลก็จะเห็นว่ามันจะมี3พื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนก็จะมีอยู่2ความจริงหมอใช้3คำถามง่ายๆเลยก็คือรู้สึกอย่างไรเรียนรู้อะไรแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรอย่างไรกันต่อบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาก็จะไปดูแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: เบลอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดความสุขชุมชนค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปที่เอาไว้ซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ทั้งความรู้และความดีกลับไปด้วยค่ะบอกเลยว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากๆตลาดนัดความสุขชุมชนไม่ได้มีแค่ราชบุรีที่เดียวนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครได้มาแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาอีกเหมือนเบลแน่ๆเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกับนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิต904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดง

0: แสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสาวลักษณ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยในช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ท่านยังมีคุณอุปการณ์ให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
2: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปเลยอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่อะค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
0: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
4: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์เป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคฤหัสถ์แต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเตเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
3: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
5: เพราะว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ teamchatchat.com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
3: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% ค่ะสำหรับการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะเมื่อวานนี้อยู่ที่ 4,428,644 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,201,739 คนคิดเป็น 49.7% ทั้งนี้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเชอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
4: Thank you. นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
3: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 20,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบการทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000 ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
6: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกครับทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล 20,000 ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกันนะ
3: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
7: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
3: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
0: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับหลังจากที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ในหัวข้อเอกลักษณ์ไทยกันไปเรียบร้อยแล้วที่เป้าหมายร้อยละ100หรือว่าได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์มานะครับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานกันต่อแต่จะเป็นในรูปแบบของการประเมินและการวิจารณ์ผลงานที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับก็จะเป็นการประเมินแล้วก็วิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ชิ้นนี้นี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการประเมินและวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ครั้งที่1นะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นในส่วนของการออกแบบเกณฑ์การประเมินก่อนแล้วก็ออกแบบส่วนของการวิจารณ์ด้วยว่าจากผลงานชิ้นนี้เนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่สำหรับใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องตั้งใจฟังสักนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินได้แล้วก็ให้สามารถกำหนดแนวทางการวิจารณ์ผลงานของเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับในด้านความรู้คือสามารถบอกองค์ประกอบของการประเมินแล้วก็ขั้นตอนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้ว่ามีกี่องค์ประกอบแล้วขั้นตอนการประเมินต้องประเมินอะไรบ้างกี่ขั้นตอนนะครับในส่วนต่อมานะครับคือด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างเกณฑ์ในการประเมินและขั้นตอนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้นะครับคือสามารถสร้างเกณฑ์ได้ว่าผลงานชิ้นนี้สวยในลักษณะแบบนี้ให้กี่คะแนนมีเนื้อหาสาระแบบนี้ให้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ยังสามารถบอกขั้นตอนได้ด้วยว่าขั้นตอนการวิจารณ์เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างและในแต่ละขั้นตอนเราเลือกที่จะวิจารณ์อะไรออกมานะครับสุดท้ายนะครับคือในด้านคุณลักษณะนะครับคือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการประเมินและการวิจารณ์งานเนี่ยวิจารณ์ไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเรียนไปแล้วเราจะเริ่มเห็นแนวทางว่าทำไมเราถึงต้องวิจารณ์งานศิลปะทำไมเราถึงต้องมาประเมินมาให้คะแนนกันว่างานศิลปะแต่ละชิ้นเราจะประเมินหรือให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับครูจะมีภาพมาให้พวกเราดูและให้พวกเราบอกว่าภาพเนี้ยถ้าเต็ม10คะแนนเราให้เท่าไหร่แล้วก็ให้เท่านั้นเพราะอะไรด้วยถ้าคนบอกว่าให้เต็ม10เต็ม10เพราะอะไรชอบส่วนไหนของงานนะครับให้9ให้9เพราะอะไรชอบส่วนไหนของงานแล้ว1คะแนนที่หักไปเพราะอะไรนะครับเราจะต้องตอบได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูภาพกันแล้วก็ลองคุยกันก็ได้ว่าแต่ละภาพเนี่ยอยากจะให้กี่คะแนนแล้วก็ภาพที่โดนหักคะแนนไปโดนหักคะแนนเพราะส่วนไหนมีส่วนไหนที่เขาต้องการที่จะพัฒนาเพิ่มนะครับมาดูภาพแรกครับภาพนี้นักเรียนปลายทางนะครับดูภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็ลองคุยกันซิว่าภาพนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่เราอาจจะไม่ต้องให้เท่ากันกับเพื่อนก็ได้นะครับลองดูห้องนี้ใครให้คะแนนได้แล้วบ้างยกมือมีใครให้คะแนนได้แล้วบ้างยังไม่ได้เลยเหรอมีไหมครับใครให้คะแนนได้แล้วยกมือมีแล้วใครให้10ยกมือ

0: ใครให้9ใครให้8โอเคใครให้น้อยกว่า8ยกมือคราวนี้ตอนนี้ทุกคนให้คะแนนแล้วแล้วลองดูซิว่าถ้าผลงานชิ้นนี้เราให้10งานเราเองจะได้เท่าไหร่คราวนี้มาดูว่าแต่ละคนให้เท่าไหร่กันบ้างนะครับหนูให้เท่าไหร่ลูก
1: 9
0: เดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนให้9คะแนนเพราะอะไรและเพื่อนตัดคะแนนในส่วนไหนไปเชิญครับ
2: ให้9เพราะว่าทางด้านหลังยังมีรายละเอียดที่ว่าสามารถเติมสีอื่นเข้าไปเพื่อให้ภาพโดดเด่นได้มากกว่านี้ค่ะแล้วก็รายละเอียดในภาพด้านหน้านะคะที่เป็นส่วนคนยังรู้สึกว่าสามารถมันมีจุดที่เล็กค่ะแต่ว่าก็เก็บรายละเอียดได้ดีค่ะ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่าด้านหลังยังเติมรายละเอียดได้มากกว่านี้นะครับก็เลยหักไป1คะแนนแล้วก็มีการบอกเพิ่มเติมว่าในส่วนตัวละครหลักของภาพนี้หรือตัวองค์ประกอบหลักเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของภาพก็ยังมีส่วนที่ทำรายละเอียดออกมาได้ดีด้วยนะครับก็ให้คะแนน9คะแนนแล้วก็ตัดในส่วนของพื้นหลังออกไปมีใครให้ภาพนี้เต็ม10บ้างเมื่อสักครู่นี้มีใครบ้างเอ่ยเชิญครับเพราะอะไรการถึงให้เต็ม10
3: ที่ผมให้เต็ม10เพราะว่าผมคิดว่าภาพนี้น่าจะมีองค์ประกอบที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่สิ่งต่างๆมันดูลงตัวไปหมดเลยครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับภาพนี้เพื่อนบอกว่าให้เต็ม10เลยเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆในภาพเนี่ยมันดูลงตัวหมดแล้วนะครับคราวนี้นักเรียนอาจจะสังเกตได้ว่าเพื่อน2คนดูงานชิ้นเดียวกันแต่ว่าให้คะแนนต่างกันอันนี้เป็นเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือในการชื่นชมงานศิลปะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครจะให้คะแนนแต่ละชิ้นกี่คะแนนหรือมีมุมมองในการพัฒนาศิลปะงานศิลปะต่อเท่าไหร่เราต้องเคารพความคิดเห็นของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานเนี่ยเราก็จะต้องเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับในตอนที่เราลงมือสร้างเกณฑ์การประเมินหรือในตอนที่เราวิเคราะห์ว่าในการวิจารณ์เนี่ยจะวิจารณ์หัวข้อไหนประเด็นไหนก็ต้องรับฟังกันในกลุ่มนะครับสำหรับภาพนี้นะครับเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็มีทั้งคนที่ให้10ให้9ให้8นะครับซึ่งไม่มีใครให้น้อยกว่า8เลยภาพนี้นะครับจุดเด่นของภาพอยู่ที่กึ่งกลางภาพเลยก็คือนักแสดงโขนนะครับซึ่งมีการจัดวางพื้นหลังเป็นลักษณะเหมือนเป็นขดก้นหอยนะครับก็จะเป็นการหมุนวนซึ่งจะทำให้ตัวใบหน้าของนักแสดงโขนท่านนี้เนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบเป็นอย่างดีมีการจัดวางรวมถึงมีเอกลักษณ์ในการแบ่งช่องที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบกระจกสีหรือสเตนกลาสอาร์ตในแบบที่เราทำกันด้วยนะครับมาดูภาพต่อมาภาพนี้ภาพที่2เต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับมีคนเริ่มบอกคะแนนมาแล้วตอนนี้ใครให้ใครลงคะแนนแล้วเรียบร้อยยกมือโอเคใครให้10ยกมือ9 8มีใครให้น้อยกว่า8มั้ยครับส่วนใหญ่ในห้องปลายห้องต้นทางนะครับอยู่ที่8คะแนนตอนนี้ห้องต้นห้องปลายทางเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนที่เขาลงคะแนนไปมีคนให้10มั้ยเมื่อสักครู่นี้มีมั้ยครับไม่มีถ้างั้นขอฟัง9คะแนน9คะแนนเพราะอะไรครับ1คนที่ให้9คะแนนเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนให้9คะแนนเพราะอะไรมีส่วนไหนที่ตัดคะแนนไปตอนนี้ครูเองก็มีส่วนที่ครูอยากตัดคะแนนเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนตัดคะแนนในส่วนไหนไปครับเชิญครับ
2: หนูรู้สึกว่าตัวข้าวเหนียวค่ะสามารถแบ่งช่องให้ได้เป็นรายละเอียดให้ได้มากกว่านี้ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคิดเห็นเหมือนกับครูเป๊ะเลยครูมองว่าในส่วนที่เป็นข้าวเหนียวเนี่ยยังใหญ่เกินไปใช่ไหมถ้าเทียบตามที่ครูให้เราทำเนี่ยก็คือใหญ่เกินเหรียญ10ยังสามารถแบ่งให้เป็นช่องได้มากกว่านี้แล้วพอแบ่งเป็นช่องแล้วเวลามาลงสีก็สามารถทำให้งานที่เป็นก้อนข้าวเหนียวเนี่ยมีมิติได้มากกว่านี้ด้วยมีใครให้8ครับใครให้8เมื่อสักครู่ยกมื ขอความคิดเห็นหน่อยว่าให้8เพราะอะไรเชิญครับ1คนให้8เพราะอะไรมีใครตอบได้บ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าภาพนี้เพื่อนให้8หักไป2คะแนนเป็นไปนะครับ
3: ผมสำหรับผมว่ารายละเอียดยังตัดได้เยอะกว่านี้อีกครับ
0: ครับ
3: ตรงก้าวข้าวเหนียวแล้วก็ใบตองครับ
0: ครับมีส่วนอื่นอีกไหมครับ
3: แล้วก็จางครับน่าจะแบ่งช่องได้อีกครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหมือนกันนะครับส่วนที่เพื่อนบอกเพิ่มเติมมาครูก็เห็นด้วยนะครับในส่วนของใบตองเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเส้นแนวเฉียงนะครับเส้นแนวเฉียงเพื่อให้เห็นลายเส้นของใบตองซึ่งจะแสดงให้เห็นธรรมชาติของใบตองได้มากกว่านี้ด้วยคราวนี้ในส่วนของจานเนี่ยมันดูเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เกินไปนะครับการแบ่งช่องแล้วก็ลงสีที่มีค่าน้ำหนักต่างกันมากกว่านี้ก็จะทำให้ตัวงานเนี่ยสื่อสารกับคนดูได้อย่างสมบูรณ์มากกว่านี้ด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ให้คะแนนกันไปแล้วซึ่งคะแนนส่วนใหญ่อยู่กรอบกลุ่มอยู่ที่9กับ8แล้วก็ไม่มีใครให้ต่ำจาก8เนาะมีใครให้ต่ำจาก8มั้ยครับมีไหมไม่มีโอเคมาดูภาพสุดท้ายครับภาพสุดท้ายเป็นภาพดอกบัวตอนนี้ใครได้คะแนนแล้วยกมือมีคนได้คะแนนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆที่ยังลงคะแนนไม่ได้สักครู่นึงนะครับนักเรียนปลายทางนะครับในระหว่างนี้ลองลงคะแนนดูนะครับว่า19 8 7 6 5สามารถให้ได้ตามความคิดเห็นหรือตามความเข้าใจของเราเลยนะครับเราให้เท่าไหร่รอบนี้ลองสุ่มเลขที่ดีไหมว่าให้เท่าไหร่ลองสุ่มเลขที่ดีกว่าเพื่อเราจะได้เห็นความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างนะครับพร้อมนะคิดคำตอบของตัวเองไว้และคิดเหตุผลไว้ว่าให้กี่คะแนนและเพราะอะไรนะครับเลขที่16อยู่ไหนครับเดี๋ยวมาดูว่าเลขที่16จะให้ภาพนี้กี่คะแนนนะครับและเพราะอะไรกันซึ่งในการลงคะแนนเนี่ยนักเรียนสามารถให้ได้ตามความคิดเห็นของตัวเองหรือมุมมองของตัวเองที่มีต่องานศิลปะได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นมามากก็ได้นะครับเอาตามที่เราเห็นและตามประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่เรามีเลยเดี๋ยวเรามาฟังว่าภาพนี้เพื่อนให้กี่คะแนนและเพราะอะไรนะครับเชิญครับ
2: ให้9ค่ะเพราะว่ามันดูกลมกลืนกันเกินไปค่ะ
0: กลมกลืนกันเกินไปในส่วนไหนลูก
2: ดอกกับใบค่ะแล้วก็การแบ่งพื้นที่จุดเด่นค่ะ
0: มันดูกลมกลืนกันเกินไปด้วยการลักษณะของการแบ่งพื้นที่ใช่ไหมครับให้9หักไปแค่1คะแนนโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอฟังอีกสักคนนึงขอเลขที่28อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวมาฟังว่าเลขที่28จะให้ภาพนี้กี่คะแนนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะมีมุมมองต่างจากเพื่อนคนแรกไปหรือเปล่าเชิญครับ
1: ให้10คะแนนค
0: ่
1: ะ
0: ให้10คะแนนเลยเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าดอกบัวดูโดดเด่นค่ะ
0: ดอกบัวดูโดดเด่นในส่วนไหนโดดเด่นที่สุดลูก
1: สีค่ะ
0: สีโดดเด่นด้วยสีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครให้ภาพนี้ต่ำกว่า8ไหมครับมีไหมเอ่ยมีเพราะอะไรครูอยากฟังหนูให้เท่าไหร่ด้วยมาดูนะครับว่าเพื่อนจะให้เท่าไหร่เพื่อนบอกว่าให้ต่ำกว่า8เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นกันนะครับว่าเพื่อนมองว่ายังไง
2: ให้7ค่ะเพราะว่าภาพด้านหลังมันดูกลมกลืนกับใบมากเกินไปค่ะเลยทำให้ใบดูเป็นกลมกลืนกับทางด้านหลังจนไม่โดดเด่นเหมือนกับดอกบัวรองลงมาค่ะ
0: โอเคครับผมมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนบอกว่าใบเนี่ยกลมกลืนขึ้นหลังมากเกินไปอันนี้อาจจะเป็นความกลมกลืนทั้งรูปร่างในการแบ่งช่องนะครับแล้วก็กลมกลืนทั้งในส่วนของสีที่เป็นสีออกสีเขียวนะครับคราวนี้ในตัวใบเนี่ยเขามีสีเขียวเข้มด้วยก็เลยจะทำให้มันไปใกล้เคียงกับสีเขียวเข้มที่เป็นพื้นหลังนะครับทุกคนครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตการให้คะแนนที่เราสามารถให้คะแนนแต่ละภาพในกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยมันก็คือการประเมินซึ่งการประเมินย่อมต้องมีเหตุผลประกอบใช่ไหมครับว่าเราหักไป1คะแนนเพราะอะไร2คะแนนเพราะอะไร3คะแนนเพราะอะไร

0: เราจะมีความมากน้อยอยู่ในการหักคะแนนนั้นไปนะครับอันนี้แหละเรียกว่าการประเมินส่วนในส่วนของการวิจารณ์ก็จะมีคนพูดถึงพื้นหลังมีคนพูดถึงจุดเด่นมีคนพูดถึงสีนะครับมีคนพูดถึงการจัดวางอะไรต่างๆอันนี้เป็นในส่วนของการวิจารณ์และการประเมินด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือทั้งการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีวิธีการในการประเมินและการวิจารณ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและถูกต้องตามทฤษฎีมากขึ้นมากกว่าการพูดตามความรู้สึกหรือการพูดจากสิ่งที่มองเห็นได้เพียงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการอาศัยทฤษฎีเนี่ยมาประกอบกับการประเมินแล้วก็การวิจารณ์นั่นเองคราวนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องตั้งใจฟังทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเนื้อหาที่ครูจะบรรยายต่อเนี่ยถ้าหนูไม่ตั้งใจฟังหนูจะสร้างเกณฑ์การประเมินและออกแบบการวิจารณ์ไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้ทํางานได้นะครับและเกณฑ์การประเมินและแนวทางในการวิจารณ์ที่เราสร้างขึ้นในวันนี้เนี่ยจะต้องใช้ในการประเมินผลงานและวิจารณ์ผลงานจริงๆในคาบเรียนถัดไปนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าทฤษฎีในส่วนของเกณฑ์การในการประเมินแล้วก็การวิจารณ์งานทัศนศิลป์เนี่ยมันมีอะไรบ้างและในแต่ละขั้นตอนทํายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายและพวกเราไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับตั้งใจฟังไว้ให้ดีการประเมินงานทัศนศิลป์นะครับมันคือการสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะบอกได้ว่างานศิลปะชิ้นนี้มันเป็นยังไงมันดีมากน้อยเท่าไหร่ควรให้คะแนนมากน้อยเท่าไหร่โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์หรือการออกแบบนะครับความรู้ในทางด้านศิลปะมาประกอบเพื่อใช้ในการประเมินผลงานเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษางานศิลปะให้มากพอไม่มีความรู้เรื่องทัศนธาตุไม่มีความรู้เรื่องหลักการออกแบบหรือการจัดองค์ประกอบศิลป์เราก็จะประเมินงานได้ยากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเป็นเน้นในส่วนของการพูดตามความรู้สึกแทนการพูดอย่างมีหลักการนะครับซึ่งในการประเมินงานศิลปะเนี่ยจะต้องอาศัยหลักการอาศัยเนื้อหาทฤษฎีมาประกอบด้วยนะครับคราวนี้การวิจารณ์งานศิลปะก็จะแตกต่างจากการประเมินอยู่นะครับเพราะว่าการวิจารณ์เนี่ยจะเริ่มให้เราใส่ความคิดเห็นลงไปนะครับก็จะเป็นการแสดงออกความคิดเห็นลงไปที่มีต่องานที่เราจะต้องประเมินจะต้องวิจารณ์นะครับอย่างเช่นครูดูงานของเรา1ชิ้นเหมือนเมื่อเราทํากิจกรรมเมื่อสักครู่ก็ได้เราดูงาน1ชิ้นแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นของเราออกไปว่าเรารู้สึกกับผลงานชิ้นนั้นยังไงอันนี้แหละเรียกว่าการวิจารณ์เรากําลังบอกความคิดเห็นของตัวเองที่มีต่อผลงานชิ้นนั้นออกไปนะครับโดยผู้วิจารณ์หรือคนที่วิจารณ์งานเนี่ยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยเพราะเราจะพูดไปเรื่อยแบบคนไทยไม่ได้เพราะคนไทยชอบพูดไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดแบบมีหลักเกณฑ์มีหลักการแล้วเนาะในการวิจารณ์งานนะครับจะพูดไปเรื่อยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนไหนที่หนูไม่มั่นใจหนูอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเพื่อมาวิจารณ์แล้วก็ประเมินงานได้อย่างถูกต้องนะครับคราวนี้องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินงานวิจารณ์นะครับองค์ประกอบการประเมินและการวิจารณ์มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับต้องมีศิลปินก่อนต้องมีศิลปินศิลปินคือใครคือคนที่สร้างงานขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วงานลายเส้นสร้างศิลป์ที่เราถืออยู่ตอนนี้ศิลปินคือใครก็คือตัวพวกเราเองนั่นแหละนะครับตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่เป็นศิลปินอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้วิจารณ์ด้วยตอนนี้ผลงานคือผลงานอะไร
1: เอกลักษณ์ไทย
0: ผลงานเอกลักษณ์ไทยนะครับซึ่งทำมาในลักษณะของศิลปะกระจกสีนั่นเองคราวนี้ผู้วิจารณ์เป็นใครล่ะเป็นเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆในห้องนะครับผู้วิจารณ์เนี่ยก็คือคนอื่นที่มาดูงานเราแล้วต้องการจะแสดงความคิดเห็นกับงานของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถวิจารณ์งานตัวเองได้ไหมวิจารณ์ได้นะครับวิจารณ์งานตัวเองได้เพื่อให้เห็นมุม

0: จะรู้เกี่ยวกับศิลปะไทยแล้วก็จะต้องรู้เกี่ยวกับศิลปะสากลด้วยนะครับซึ่งจะต้องเอาความรู้พวกนี้มาพูดอย่างเช่นงานชิ้นนี้ถ้าเราไม่รู้เกี่ยวกับศิลปะกระจกสีเลยเราจะวิจารณ์ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะโจทย์งานชัดมากคือเป็นศิลปะกระจกสีนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยศิลปะกระจกสีสร้างในศาสนาอะไรศาสนาคริสต์นี่แหละคือประวัติศาสตร์ศิลป์เรารู้ว่าศิลปะชนิดนี้รูปแบบนี้สร้างในยุคไหนสร้างเพื่อใช้กับศาสนาหรือแนวคิดอะไรนะครับจะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ด้วยเพราะจะต้องมาใช้ประกอบกับการวิจารณ์ผลงานนอกจากนี้จะต้องรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์พอจะเข้าใจคำนี้ไหมสุนทรียศาสตร์คืออะไรคือความงามคือต้องบอกได้ว่ามันสวยมันงามยังไงนะครับซึ่งครูเชื่อว่าทุกเราทุกคนสามารถบอกได้อยู่แล้วจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ทุกคนก็สามารถบอกได้ว่ามันสวยยังไงมันดียังไงนะครับต่อมาต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางข้อนี้สำคัญมากคือต้องเปิดใจเดี๋ยวในขั้นตอนที่เราจะต้องวิจารณ์งานเพื่อนเนี่ยเราอาจจะได้วิจารณ์งานเพื่อนที่เราไม่ได้สนิทเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปิดใจนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นไม่คล้อยตามอย่างเช่นครูบอกว่าครูไม่ชอบเลขที่2เลยอ่ะอย่าให้คะแนนเลขที่2เยอะนะอย่าวิจารณ์งานดีๆนะอย่างเงี้ยแล้วเลขที่1ก็เชื่อเลยทําตามครูเลยไม่ได้นะครับเราต้องวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะครับวิจารณ์ตามงานที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เอาความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติส่วนตัวที่มีมาตัดสินงานนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเอาอคติส่วนตัวมาตัดสินงานก็ให้ทิศทางในการพัฒนางานของศิลปินหรือเพื่อนที่เราวิจารณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะครับเขาอาจจะตั้งใจทำมาดีมากๆแล้วแต่พอเราอคติก็อาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับงานของตัวเองแล้วก็ไม่อยากสร้างสรรค์งานต่อได้เพราะฉะนั้นให้วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตัวงานนะครับต่อมานะครับต้องมีความกล้าแสดงความคิดเห็นเราคิดเห็นยังไงต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าบอกอย่างเช่นเพื่อนเนี่ยมีส่วนที่ต้องพัฒนางานแต่เราก็บอกว่าสวยแล้วดีมากแล้วเพอร์เฟกต์แล้วถามว่าเพื่อนจะได้พัฒนางานไหมครับก็ไม่ได้พัฒนาเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูดแต่เราไม่ได้พูดในทางลบเราสื่อสารแบบบวกนะครับบวกนี่ไม่ใช่เข้าไปบวกกันนะสื่อสารแบบบวกคือพูดกันอย่างสร้างสรรค์ไม่ทำลายความรู้สึกนะครับอันนี้ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยว่าตัวเองรู้สึกยังไงและพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคราวนี้กระบวนการในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีในส่วนของการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการพิจารณาทีละส่วนคือพิจารณาอย่างละเอียดเลยดูไปทีละส่วนที่มันอยู่ในบนผลงานเนี่ยว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับพิจารณาทัศนธาตุว่าทัศนธาตุแต่ละอย่างเป็นยังไงไล่เลยทีละอย่างจุดเส้นรูปร่างรูปทรงสีน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวอันนี้แค่ทัศนธาตุก็ได้หลายหัวข้อมากแล้วนะครับแล้วก็องค์ประกอบศิลป์มีความสมดุลไหมมีความเป็นเอกภาพมีความกลมกลืนไหมก็สามารถอธิบายได้วิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราจะต้องดูอย่างละเอียดดูงานอย่างละเอียดและค่อยๆไล่ไปทีละส่วนเพื่อจะสามารถพิจารณางานได้อย่างทุกมิตินะครับได้รอบด้านมากขึ้นคราวนี้ในการประเมินคุณค่างานนะครับงานเราตอนนี้จะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการประเมินตอนนี้ถ้าเราดูใบงานในส่วนที่เป็นตารางทุกคนทุกกลุ่มดูใบงานครับส่วนที่เป็นตารางเนี่ยจะเป็นการประเมินนะครับถ้าดูแถวแรกในแนวตั้งครูจะมีให้3ช่องพวกเราจะต้องประเมิน3ด้านนี้นะครับด้านแรกคือประเมินในด้านของความงามด้านที่2ประเมินเนื้อหาสาระด้านที่3คือประเมินในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมาที่ด้านแรกก่อนด้านความงามเราต้องบอกได้ว่าด้านนี้เนี่ยการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงสวยยังไงงามยังไงเราต้องบอกผ่านส่วนนี้นะครับส่วนที่2เนื้อหาสาระจะต้องพูดถึงว่าภาพงานนั้นสื่อสารอะไรกับเราในเรื่องเนื้อหาอย่างเช่นเอกลักษณ์ไทยที่เขาเลือกมาเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรสื่อสารเข้าใจถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่2เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องสีแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องเส้นแล้วเพราะส่วนนั้น มันอยู่ในเรื่องของความงามนะครับส่วนความงาม

0: พูดถึงทักษะพูดถึงฝีมือพูดถึงการใช้ทัศนธาตุส่วนสาระพูดถึงสิ่งที่เขาสื่อสารเขาสื่อสารเรื่องอะไรเอกลักษณ์ไทยเรื่องวัดเอกลักษณ์ไทยเรื่องโขนเอกลักษณ์ไทยเรื่องเสาชิงช้าเอกลักษณ์ไทยเรื่องนางในวรรณคดีลองดูซิว่าสื่อสารได้ถูกต้องไหมก็วิเคราะห์ลงไปประเมินลงไปในส่วนนี้นะครับส่วนของสาระและสุดท้ายคืออารมณ์ความรู้สึกในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกที่เรารับรู้ได้จากตัวงานเรารับรู้แล้วเป็นยังไงในส่วนนี้อาจจะพูดถึงทัศนธาตุได้อย่างเช่นเราบอกว่าการใช้สีเนี่ยทำให้รู้สึกสดใสทำให้รู้สึกว่างานสื่อสารกับเราได้มากขึ้นด้วยการใช้สีที่สดใสอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูในส่วนของกระบวนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ตามหลักการและวิธีการบ้างคราวนี้จะอยู่ในส่วนของหน้าที่2ของใบงานแล้วนะครับที่เป็นพารากราฟมาให้เราเขียนที่เป็นเส้นมาให้เราเขียนทุกกลุ่มดูไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของการวิจารณ์นะครับจะแบ่งออกเป็น5ขั้นตอน5ขั้นตอนนะขั้นตอนแรกคือการระบุข้อมูลของผลงานในส่วนนี้ง่ายมากคือเราต้องระบุชื่อผลงานลงไปศิลปินใครเป็นคนสร้างผลงานมีขนาดเท่าไหร่ใช้วัสดุใช้เทคนิควิธีการอะไรอันเนี้ยจะเขียนลงไปในส่วนนี้นะครับก็คือรายละเอียดของผลงานทั้งหมดสร้างขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันติดตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยอาจจะไม่ต้องนะครับเพราะว่าไม่ใช่งานที่จัดแสดงเนาะเพราะฉะนั้นหนูจะต้องบอกชื่อผลงานของเพื่อนที่เราวิจารณ์นะครับบอกชื่อศิลปินบอกขนาดบอกวัสดุวิธีการที่เพื่อนใช้ลงไปในส่วนของการระบุข้อมูลผลงานอันแรกนะครับอันนี้มีใครสงสัยไหมมีใครไม่เข้าใจไม่ชัดเจนตรงไหนไหมครับชัดเจนเนาะไปดูหัวข้อต่อไปหัวข้อที่2ขั้นตอนการพรรณนาอันเนี้ยจะเริ่มเป็นการเล่าแล้วแต่การเล่าในส่วนของข้อ2ในการพรรณนาเนี่ยจะเล่าว่าจากภาพเราเห็นอะไรเห็นอะไรนะและมีลักษณะเป็นยังไงอย่างเช่นครูบอกว่าครูเห็นภาพดอกบัวในงานมีลักษณะดอกที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบอันนี้สามารถเล่าได้นะครับสามารถเล่าได้สามารถพูดถึงทัศนธาตุด้วยก็ได้บอกแค่ว่ามันจัดวางอยู่ตรงไหนยังไงดูแล้วมีลักษณะเป็นยังไงจะพูดอยู่ในขั้นที่2นี้นะครับมันเป็นอะไรมันเป็นภาพอะไรซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าโจทย์ในการสร้างสรรค์งานเอกลักษณ์ไทยเราไม่เหมือนกันเลยนะครับต่อมานะครับคือขั้นตอนของการวิเคราะห์อันนี้จะละเอียดเข้าไปนะครับแต่จะคล้ายการประเมินในขั้นตอนของการวิเคราะห์เนี่ยเราจะดูภาพรวมของงานว่าในงานนั้นเนี่ยเป็นงานประเภทไหนงานเราเป็นงานประเภทไหนครับเป็นโจทย์เอกลักษณ์ไทยพูดไปแล้วในเรื่องของการพรรณนาและอันนี้เป็นกระจกสีมีเพื่อนตอบถูกนะครับเป็นรูปแบบของกระจกสีเพราะฉะนั้นหนูจะต้องระบุลงไปในขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็จะต้องบอกได้ด้วยว่าในภาพเนี้ยการใช้ทัศนธาตุเป็นยังไงการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ยังไงสมดุลไหมโดดเด่นไหมสามารถพูดถึงในขั้นตอนนี้ได้นะครับซึ่งเป็นการดูถึงส่วนย่อยๆในตัวงานนั่นเองต่อมาขั้นที่4เป็นเรื่องของการตีความตีความก็คือเป็นการหาความหมายว่าภาพนี้เขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเรานะครับศิลปินต้องการจะให้เรารับรู้ในเรื่องอะไรเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้ก็จะต้องเขียนเข้าไปคราวนี้เวลาหนูเขียนหนูจะต้องไปถามศิลปินก่อนไหมว่าศิลปินต้องการสื่อสารอะไร
1: ไม่
0: ต้องถามหนูเขียนตามที่หนูรับรู้ได้เพราะว่าศิลปินมีหน้าที่สร้างสรรค์ให้เรารับรู้ได้มากที่สุดเราจะรับรู้ได้มากหรือน้อยเป็นหน้าที่ของศิลปินถ้าเราดูแล้วเรารับรู้ได้น้อยก็เป็นหน้าที่ของศิลปินที่จะต้องพัฒนางานชิ้นต่อไปของตัวเองเนาะแต่ถ้าเราดูแล้วเรารับรู้ได้เหมือนศิลปินต้องการสื่อสารก็แสดงว่าศิลปินเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วนะครับซึ่งของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยนะครับก็ตีความออกมาว่าเขาสื่อสารเรื่องอะไรเขาสื่อสารเรื่องวัดเขาสื่อสารเรื่องขนมไทยมันมีเนื้อหาเป็นยังไงนะครับก็อธิบายลงไปในขั้นตอนของการตีความได้เลยทั้งหมดทุกขั้นตอนหนูต้องเขียนบรรยายไม่ใช่การตอบเป็นคำสั้นๆนะครับต้องบรรยายเหตุผลประกอบทั้งหมดเลยต่อมาดูสุดท้ายในส่วนของการประเมินผลอันนี้จะย้อนกลับไปใกล้เคียงกับตารางคือเราจะต้องสรุปได้ว่างานชิ้นเนี้ยดีไม่ดียังไง

จริงเราไม่เรียกว่าไม่ดีเราเรียกว่าข้อจำกัดเนาะข้อดีของงานชิ้นนี้คืออะไร1 2 3 4 5เราต้องบอกได้ข้อจำกัดของงานชิ้นนี้เป็นยังไง1 2 3 4 5อาจจะไม่ถึง5แต่หนูต้องบอกได้ว่าดีหรือมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถพูดถึงเนื้อหาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในผลงานพูดถึงหลักการออกแบบพูดถึงทัศนาธาตุได้เลยว่าเขาใช้ยังไงควรจะพัฒนาตรงไหนต่อก็สามารถนำเสนอไปในส่วนนี้ได้ด้วยพอจะมองเห็นหรือยังว่าการวิจารณ์กับการประเมินงานศิลปะดียังไงข้อดีก็คือถ้าเราวิจารณ์งานเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นมิติหรือเห็นมุมมองในการพัฒนางานที่เพื่อนไม่เคยเห็นอย่างหลายๆกิจกรรมที่เราเคยทํากันมาที่ครูบอกเราว่าเอ้ยมุมนี้พวกเราวิเคราะห์ได้แต่ครูไม่เคยเห็นมุมนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการประเมินงานหรือการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยก็จะช่วยให้ศิลปินเห็นแนวทางในการพัฒนางานของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งในส่วนของการประเมินนะครับและทั้ง5ขั้นตอนในการวิจารณ์งานจะต้องอาศัยการบรรยายให้ยาวไม่ใช่การตอบสั้นๆนะครับต่อมาคราวนี้เราจะมาเริ่มทําใบงานกันคราวนี้ทุกกลุ่มตั้งใจฟังรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นเกณฑ์การประเมินพวกเราจะต้องออกแบบเกณฑ์การประเมินเองนะครับ3ประเด็นนี้คือด้านความงามนะครับความงามเนื้อหาสาระและความรู้สึกคราวนี้ในแต่ละช่องหนูต้องกําหนดคะแนนอย่างเช่น30 20 10ก็ได้30 20 10คราวนี้ในด้านความงามหนูต้องบอกได้ว่าถ้าได้เต็ม30มันต้องงามที่ไหนบ้างมันต้องลักษณะเป็นยังไงให้20มันต่างจาก30ตรงไหนหนูต้องเขียนบรรยายลงไปนะครับให้10มันต้องงามต่างจาก30และ20ตรงไหนก็เขียนบรรยายลงไปเนาะเพราะฉะนั้นหนูอาจจะเลือกทัศนธาตุมาเขียนก็ได้อย่างเช่นครูบอกว่าในด้านความงามมีการใช้ทัศนธาตุอย่างถูกต้องและสื่อสารอย่างชัดเจนมีการใช้จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงครบทั้ง8ทัศนธาตุให้30ต่อมาช่องที่2ครูบอกว่ามีการใช้ทัศนธาตุอย่างสวยงามแต่การใช้จุดเส้นสียังไม่เด่นชัดเท่าที่ควรให้20ต่อมาอันสุดท้ายครูบอกว่าการใช้ทัศนธาตุในผลงานยังไม่มีจุดโดดเด่นทัศนธาตุที่ใช้สื่อสารได้ไม่ดีครูให้10คะแนนแบบนี้จะเห็นความลดหลั่นของแต่ละช่องนะคะเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องความงามเนื้อหาสาระและอารมณ์ความรู้สึกหนูจะต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาว่าผลงานเป็นแบบไหนให้กี่คะแนนเนาะหนูจะกำหนด30 20 10ก็ได้15 15ก็ได้หรือใครจะกำหนด300 200 100ก็ได้เพราะเดี๋ยวเราสามารถมาหารคะแนนได้นะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าแรกของใบงานนะครับต่อมาหน้าที่2อันนี้หนูจะต้องเขียนวันนี้เรายังไม่วิจารณ์นะแต่เราจะต้องเขียนว่าในขั้นระบุข้อมูลผลงานเราจะดูอะไรบ้างขั้นนี้ต้องดูอะไรบ้างชื่อผลงานชื่อศิลปินเทคนิควิธีการสร้างสรรค์เนี่ยหนูก็เขียนลงไปขั้นตอนการพรรณนาเราพรรณนาอะไรเนาะก็เขียนลงไปขั้นตอนการวิเคราะห์เราจะต้องวิจารณ์อะไรของงานเพื่อนบ้างก็เขียนลงไปทั้ง5หัวข้อนี้ให้ดูจากผลงานของนักเรียนเป็นหลักนะครับให้ดูจากผลงานที่เราสร้างกันมาเป็นหลักแล้วลองประชุมกันในกลุ่มซิว่าในแต่ละหัวข้อเราอยากดูเรื่องอะไรเราอยากวิจารณ์เรื่องอะไรก็เขียนช็อตโน้ตลงไปสั้นๆแล้วครั้งหน้าครูจะมีใบงานใหม่มาเพื่อให้หนูประเมินแล้วก็ให้เขียนวิจารณ์เพื่อนจริงๆครั้งหน้าทุกคนจะได้ใบงานคนละ1ชุดเพราะ1คนจะต้องไปประเมินผลงานเพื่อน1ชิ้นซึ่งยังไม่บอกตอนนี้ว่าแต่ละคนจะได้ประเมินผลงานของใครหรือวิจารณ์ผลงานของใครเพราะเดี๋ยวเราจะมีการไปแอบเตรียมการมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะต้องใช้เกณฑ์ในวันนี้ในการประเมินผลงานเพื่อนในครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยกันออกแบบเกณฑ์ให้ดีซึ่งเราจะออกแบบเกณฑ์ในลักษณะของกลุ่มนะครับให้นักเรียนจับกลุ่มละ3ถึง5คนจับกลุ่มละ3ถึง5คนเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินแล้วก็ออกแบบการวิจารณ์งานว่าเราจะวิจารณ์ประเด็นไหนบ้างออกมาแล้วก็ให้เขียนลงไปในตัวใบงานได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลกลางของกลุ่ม

ุ่มในการประเมินและวิจารณ์ผลงานของเพื่อนในครั้งหน้านะครับอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถดูใบความรู้ประกอบในการทำใบงานได้แล้วก็ลองออกแบบเกณฑ์การประเมินรวมถึงออกแบบขั้นตอนในการวิจารณ์ผลงานศิลปะได้เลยครับลงมือได้เลย

0: นักเรียนทุกคนครับตอนนี้ทุกคนวางมือจากใบงานก่อนนะครับในขั้นตอนของการทำเกณฑ์การประเมินนะครับครูยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นในด้านความงามช่องแรกช่องที่ให้คะแนนเต็มครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงและน้ำหนักอ่อนแก่สามารถทำได้ดีทั้ง5ทัศนธาตุครูให้เต็มที่2ช่องที่2ครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่ทำได้ดีเพียง3ทัศนธาตุให้20คะแนนและสุดท้ายครูบอกว่าการใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่ทำได้ดีน้อยกว่า1ทัศนธาตุให้10คะแนนอันนี้คือการลดระดับในเกณฑ์การประเมินนะครับเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็ในส่วนของการวิจารณ์ให้หนูไปเขียนหนูอยากวิจารณ์อะไรในงานเพื่อนข้อแรกอย่างเช่นดูชื่อผลงานดูเทคนิควิธีการสร้างงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้วิจารณ์นะเรากำลังเขียนแนวทางในการวิจารณ์เพราะฉะนั้นทำให้ถูกต้องด้วยนะครับคราวนี้เรามาจับข้อคุยกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของการวิจารณ์แล้วก็การประเมินงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งเราประเมินงานลายเส้นสร้างศิลป์ครูถามว่าการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์เนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์ไหมมียังไงอ่ะพอจะบอกได้ไหมครับมีเพื่อนตอบว่าทำให้เพื่อนหรือศิลปินเนี่ยเข้าใจจุดบกพร่องหรือจุดที่ควรพัฒนาในงานของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเอาไปพัฒนาผลงานของตัวเองได้ด้วยเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมานะครับใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการประเมินและวิจารณ์งานและได้รับประโยชน์ยังไงขอคนตอบเลยดีกว่าขอคนตอบเลย1คนใครได้รับประโยชน์และได้รับประโยชน์ยังไงจากการประเมินและวิจารณ์งานลองคุยกันดูก็ได้ครับเชิญมีคนตอบแล้วโอ้กลุ่มนี้เข้ามาแรงมากเขาลุกขึ้นตอบทุกคนเลยนะวันนี้เขามีการนัดแนะกันก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครได้ประโยชน์และได้ประโยชน์ยังไงนะครับ
1: ศิลปินค่ะเพราะว่าจะได้รู้จุดด้อยจุดเด่นด้วยค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับก็ใกล้เคียงกับคำถามแรกนะครับผู้ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือศิลปินนั่นเองคือจะได้รู้ว่างานของตัวเองเนี่ยตอนนี้ในมุมมองของคนอื่นเป็นยังไงและจะมีแนวทางในการพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปของตัวเองเป็นยังไงได้บ้างซึ่งตัวศิลปินเองเนี่ยก็จะต้องมีใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่รับฟังทั้งหมดนะศิลปินก็ต้องรับฟังมาแล้วคิดว่าถ้าเราแก้ตามนั้นผลงานเราผิดแนวคิดไหมถ้าสมมติเขาแนะนำให้แก้เยอะเลยแต่ทำแล้วไม่ใช่งานลายเส้นสร้างศิลป์ศิลปินก็ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้คงคอนเซปต์หรืออยู่ในแนวคิดที่ตัวเองต้องการด้วยเหมือนกันนะคราวนี้นะครับในการเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการประเมินและวิจารณ์ผลงานลายเส้นสร้างศิลป์ซึ่งครั้งหน้าเราจะนำเกณฑ์การประเมินในวันนี้รวมถึงแนวทางการวิจารณ์ที่สร้างในวันนี้เนี่ยมาใช้ในการประเมินจริงครั้งหน้าทุกคนจะต้องมีผลงานเสร็จสมบูรณ์ของตัวเองมาด้วยนะครับเพื่อใช้ให้เพื่อนประเมินแล้วก็ให้เพื่อนวิจารณ์คราวนี้แหละจะได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแล้วคล้ายๆกับกิจกรรมเต็ม10ให้เท่าไหร่เลยนะครับจะรู้ว่าเพื่อนให้คะแนนเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็หักคะแนนในส่วนไหนเราควรพัฒนาอะไรสำหรับครั้งหน้านะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือผลงานลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยที่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วมาใช้ให้เพื่อนประเมินและวิจารณ์นะครับแล้วก็ยังต้องใช้ใบความรู้ยังต้องเอามาประกอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของใบงานทุกคนจะต้องมีใบงานเป็นของตัวเองเพื่อประเมินผลงานของเพื่อนรายบุคคลแล้วก็วิจารณ์เพื่อนรายบุคคลเหมือนกันซึ่งใครจะได้ประเมินใครจะได้วิจารณ์ใครเราจะมาแจ้งและมารู้กันในครั้งหน้านะครับซึ่งคุณครูปลายทางอาจจะใช้วิธีการนัดแนะนักเรียนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการจับฉลากก็ได้ว่าใครจะได้ประเมินใครจะได้วิจารณ์นะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในขั้นตอนของการประเมินและ

0: วิจารณ์งานทัศนศิลป์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆสำหรับบางคนที่ต้องทำให้ถูกต้องแต่ครูเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านการบอกเพื่อนว่างานนี้ดีไม่ดีงานนี้ต้องปรับแก้อะไรสวยไม่สวยครูเชื่อว่าเคยทำกันมาแล้วแต่วันนี้แค่ทำให้ถูกต้องตามวิธีการและหลักการทางศิลปะเท่านั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ก็บพยากรแป๊บนึง
1: ไอ้ด้าไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ
2: เดี๋ยวก่อนเหรอเดี๋ยวก่อนเหรอฮึรู้ไหมถ้าเอาแต่เดียวจะเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่รู
2: ้รู้จะเอาเป็นแบบอย่างให้ทำการบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้กินข้าว
0: เดี๋ยว
2: ให้ล้างจาน
0: เดี๋ยว
2: ให้กวาดบ้าน
0: เดี๋ยว
2: ให้เอายามาให้แม่
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
4: เดี๋ยว
0: เดี๋ยว
2: แล้วยังจะเดี๋ยวอยู่อีกไหม
5: มามี
2: ่ไม่ต้องเดี๋ยว
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง101พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 17:05 ถึง10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศค่ะนักเรียนคะการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศในวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีการฝึกปฏิบัตินะคะแต่ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือไปเรียนกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดได้2ขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดได้ตามลำดับขั้นตอน3มีความรับผิดชอบดูแลและรักษาพันธุ์พืชได้ทบทวนบทเรียนกันหน่อยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วในเรื่องของอะไรคะการขยายพันธุ์พืชใช่ไหมคะแล้วก็การขยายพันธุ์พืชทำได้ด้วยวิธีใดบ้างสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วการอะไรคะการเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการปักชำสงสัยคะแนนจะอยู่ที่กลุ่มนี้เยอะมีอะไรอีกคะการขยายพันธุ์พืชโดยการปักชำปักชำแล้วมีอะไรอีกลูกตอนกิ่งการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้หน่อใช่ไหมคะกลุ่มข้างหลังมีอะไรอีกไหมคะการขยายพันธุ์พืชทำได้ด้วยวิธีใดบ้างกลุ่ม 5ตอบมา1ข้อมีวิธีใดบ้างคะสัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกเดี๋ยวฟังนักเรียนต้นทางตอบก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ
3: มีการปักชำแล้วก็ตอนกิ่งแล้วก็วิธีอื่นๆอีกค
2: ่
3: ะ
2: ปักชำตอนกิ่งวิธีอื่นๆใครตอบได้คะปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนถึงมากถ้าเกิดว่าเรามีพันธุ์พืชที่กำลังใกล้สูญพันธุ์แล้วเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยเราน่าจะใช้วิธีการไหนในการขยายพันธุ์ได้ดีที่สุดได้เร็วด้วยนะคะก็คือการอะไรคะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเก่งมากนะคะหลายกลุ่มยังจำได้เรื่องที่เรียนสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อไปมาดูคำถามชวนคิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่นักเรียนคิดว่าง่ายใช้เวลาน้อยและได้ต้นพืชจำนวนมากคือวิธีใดคะง่ายทำได้ง่ายมากเลยใช้เวลาน้อยและก็ได้พืชจำนวนมากวิธีอะไรครับการเพาะเมล็ดใช่ไหมลูกการขยายพันธุ์พืชสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีกี่วิธีคะการขยายพันธุ์พืชสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วมีหลายวิธีใช่ไหมคะมีกี่ประเภทคะใครตอบเมื่อกี้เก่งมากค่ะมี2ประเภทอะไรบ้างลูกการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและก็แบบไม่อาศัยเพศนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศใช่ไหมลูกอาศัยเพศต้องใช้อะไรในการขยายพันธุ์ลูกใช้อะไรคะใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์แต่การที่จะได้เมล็ดมาต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเก่งมากค่ะ นะคะวิธีการเพาะเมล็ดก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะคะมาดูวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างละอองเกสรตัวผู้อันนี้คือต้นพืชอะไรคะนักเรียนรู้จักไหมอะไรคะลูกอะไรคะมีเพื่อนตอบแล้วเมื่อกี้อะไรลูกน่าจะเป็นพืชกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์มานะคะต้องมีการผสมพันธุ์ระหว่างละอองเกสรตัวผู้กับยอดเกสรตัวเมียแล้วถึงจะได้เป็นเมล็ดพืชมานะคะแล้วก็เราก็นำเมล็ดนั้นมาทำอะไรคะมาเพาะหรือมาขยายพันธุ์ใช่ไหมลูกนะคะต่อไปมาดูการเพาะเมล็ดคืออะไรการเพาะเมล็ดคือการนำเมล็ดพืชไปเพาะหรือปลูกจะได้ต้นพืชที่ได้จากการผสมพันธุ์นะคะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าต้นกล้าต้นกล้าก็คือต้นอ่อนที่เกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วก็งอกขึ้นมาใช่ไหมคะวัตถุประสงค์หลักนะคะของการเพาะหรือการปลูกเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรคะเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ถ้าเรามีพันธุ์ดีอยู่แล้วนะคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกคุณครูหน่อยนักเรียนชอบทานผลไม้อะไรคะอย่างใดอย่างหนึ่งชอบทานเงาะใช่ไหมคะและที่บ้านเรามีไหมคะมีปลูกไว้ไหมลูกไม่มีปลูกไว้ใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าไม่มีปลูกถ้าสมมุตินักเรียนซื้อเงาะมาทานแล้วนักเรียนชอบนักเรียนอยากมีต้นเงาะเป็นของตัวเองที่บ้านนักเรียนสามารถนำอะไรคะเมล็ดเงาะใช่ไหมคะนำมาเพาะแล้วก็ปลูกเป็นต้นเงาะของตัวเองได้และต่อไปเราก็จะมีต้นเงาะมีเงาะไว้ทานเยอะๆนะคะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์นะคะถ้าเงาะมีพันธุ์ดีคุณภาพดีเราก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้แต่ถ้ามีเนื้อน้อยมีเมล็ดเยอะกว่าเนื้อเราก็ไม่ควรขยายพันธุ์นะคะเลือกสายพันธุ์ดีนะคะต่อไปพัฒนาสายพันธุ์พืช

0: คุณครูจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วครูให้ดูตัวอย่างเงาะใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: เงาะเป็นพืชตระกูลเดียวกันใช่ไหมคะแต่ต่างอะไรคะต่างสายพันธุ์ใช่ไหมคะฉะนั้นเงาะก็จะออกมาลักษณะเนื้อหรือรสชาติหรือลักษณะภายนอกลักษณะผลอาจจะเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นอยู่ที่การพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือสายพันธุ์ผลไม้นั้นด้วยต่อไปเพื่อให้ได้พันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ถ้าเกิดว่าเรารักษาสายพันธุ์เดิมมาไว้แล้วก็เราค่อยไปพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ได้นะคะมาดูตัวอย่างพืชนะคะที่สร้างรายได้ได้รับการพัฒนามาแล้วนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เช่นอันนี้อะไรเอ่ยอะไรลูกข้าวโพดใครเคยเห็นบ้างยกมือโอ้มีหลายคนเก่งมากข้าวโพดอัญมณีนะคะคุณครูไปสืบค้นประวัติมามีชาวนาของสหรัฐอเมริกานะคะท่านหนึ่งสนใจสะสมพันธุ์ข้าวโพดนะคะข้าวโพดบ้านเราสีอะไรลูก
1: ส
0: ีเหลืองนะคะสีเหลืองส่วนใหญ่ใช่ไหมสีเหลืองกับสีขาวนะคะแต่ว่านี้มีชาวนาของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้ที่สนใจและสะสมพันธุ์ข้าวโพดได้คิดค้นพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์มหัศจรรย์มีสีสันสวยงามเหมือนอะไรคะ
1: อ
0: ัญมณีเนาะเรียกว่าข้าวโพดอัญมณีนะคะมีผู้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอัญมณีจำนวนมากจนทำให้ผลิตไม่ทันขายเห็นไหมลูกนี่คือพืชอะไรคะพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศสามารถจำหน่ายสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศตัวเองได้นะคะแล้วก็คุณสมบัติของข้าวโพดชนิดนี้มีคุณสมบัติยังไงไหนลองบอกครูหน่อยให้ผลผลิตเป็นไงคะ
1: ดกด
0: ีเมล็ดเป็นไง
1: แน
0: ่
1: น
0: แน่นนะคะมีคุณค่าอาหารสูงสีสวยงามต้านทานโรคและแมลงสูงนะคะเก็บเกี่ยวได้ใน75วันชอบแดดและทนแดดรสชาติเป็นไง
1: หวาน
0: อร่อยที่บ้านเรามีปลูกไหมคะ
1: ม
0: ีอาจจะมีบางพื้นที่เนาะยังไม่หลากหลายพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงสายพันธุ์ที่ได้มาดั้งเดิมก็เราก็ต้องซื้อมาใช่ไหมลูกนะคะอันเนี้ยข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดอัญมณีเนี่ยควรจะทำยังไงให้มีเยอะๆขยายพันธุ์ใช่ไหมลูกดังนั้นต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เดียวไว้นะคะเพื่อขยายพันธุ์ไว้ปลูกเพื่อจำหน่ายหรือปลูกไว้รับประทานในครอบครัวได้นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งต่อไปการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดมีข้อดีการเพาะเมล็ดมีข้อดียังไงลูกคิดว่าใช้เวลาน้อยปลูกง่ายใช่ไหมลูก
1: ได้
0: จำนวนต้นพืชที่เยอะมาดูสิข้อดีเห็นไหมคะสามารถทำได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายใช่ไหมคะขยายได้รวดเร็วและมีปริมาณมากขยายได้รวดเร็วและได้ปริมาณมากแล้วก็ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงเพราะอะไรลูกลูกสังเกตอันนี้เป็นข้อสังเกตระหว่างแบบ

0: าศัยเพศกับไม่อาศัยเพศอาศัยเพศมีข้อดีก็คือต้นจะแข็งแรงเพราะมีรากแก้วนะคะแต่ไม่อาศัยเพศเนี่ยจะไม่มีรากแก้วฉะนั้นมันเป็นความต่างนะลูกนะถ้าเราจะใช้ต้นพันธุ์เราต้องใช้ต้นพันธุ์ที่มี
1: รากแก
0: ้วนะคะต้นจะได้ไม่โค่นล้มง่ายเวลาโดนพายุหรือโดนลมโดนดินโคลนอะไรเงี้ยนะคะต่อไปข้อจำกัดในการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดมีข้อจำกัดยังไงมีโอกาสกลายพันธุ์สูงกลายพันธุ์สูงเช่นที่คุณครูให้ดูตัวอย่างเงาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทำไมเงาะบางลูกถึง
1: เปล
0: ือกหนาทำไมบางลูกถึงเนื้อไม่หวานเนื้อไม่หวานมีเม็ดโตกว่าเนื้อใช่ไหมคะมันมีความแตกต่างนะคะอาจจะมีกลายพันธุ์ได้นะต่อไปให้ผลผลิตช้าถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดนะคะบางทีกว่าจะได้รับผลอาจจะใช้เวลานานนะคะต่อไปลำต้นเป็นไงคะสูงใหญ่บางทีเวลาเราเก็บเกี่ยวอาจจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะนักเรียนบ้านใครมีมะม่วงบ้างลูกบ้านใครปลูกมะม่วงลูกเยอะเลยเอามาลงค่ะแล้วบ้านนักเรียนมะม่วงของนักเรียนเนี่ยต้นสูงไหมลูก
1: ส
0: ูงสูงปานกลางบางคนก็สูงใช่ไหมลูกเพราะอะไรเพราะบางทีที่บ้านเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะขยายพันธุ์แต่บางทีเราซื้อมาทานแล้วเราก็โยนเม็ดทิ้งไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นต้นขึ้นมาใช่ไหมลูกพอกลายเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ลำต้นจะสูงใหญ่ก็มีนะคะแต่ถ้าเราขยายพันธุ์อีกแบบนึงเช่นเรื่องของการขยายพันธุ์ไม่อาศัยเพศก็จะอาจจะใช้กิ่งมาเสียบยอดตอนกิ่งหรือติดตาอย่างเงี้ยจะทำให้ต้นเป็นไงคะไม่สูงมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายนะนี่คือความแตกต่างนะลูกต่อไปส่วนต่างๆของเมล็ดประกอบด้วยอะไรบ้างน่าจะเรียนวิทย์มาแล้วไหมคุณครูมีตัวอย่างให้ดูวันนี้ค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนต้องบอกคุณครูด้วยว่าส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรบ้างอันนี้คือเมล็ดอะไรลูกอะไรคะมองไม่เห็นถั่วเขียวเมล็ดลิ้นจี่นะคะเมล็ดลิ้นจี่ประกอบดูส่วนประกอบของเมล็ดมีอะไรคะต้นอ่อนนี้เริ่มจะเป็นต้นอ่อนแล้วนะคะคัพพะหรือเอมบริโอนะคะต่อไปเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเรียกว่าอะไรคะเอนโดสเปิร์มนะคะเปลือกหุ้มเมล็ดส่วนเนื้อจะอยู่ข้างในใช่ไหมลูกสะสมอาหารใช่ไหมใช่ไหมคะเปลือกก็จะอยู่ข้างนอกนะคะหุ้มเมล็ดไม่ให้อะไรคะไม่ให้เนื้อต้นอ่อนข้างใน
1: เสียหาย
0: เก่งมากลูกนะคะก่อนที่จะนำไปเพาะก็ต้องทำยังไงก่อนลูกแช่น้ำเพื่อให้เป็นไงคะอ่อนตัวลงและก็สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปได้ใช่ไหมคะเพื่อไปหล่อเลี้ยงต้นอ่อนข้างในใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมค่ะนะคะสามส่วนนี้มีความสำคัญมากนะคะที่จะช่วยให้เมล็ดงอกได้อย่างเต็มที่และเติบโตเป็นผลผลิตให้เราได้เยอะๆนะคะให้ได้ผลผลิตดี ต่อไปเมล็ดเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพผลผลิตนะคะมาดูการเลือกเมล็ดพันธุ์กลุ่ม4กลุ่ม4บอกคุณครูหน่อยการเลือกเมล็ดพันธุ์ควรเลือกยังไงคะลูกการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีควรเลือกยังไงลูก
2: เลือกเมล็ดที่รู้สึกว่าสมบูรณ์ครับ
0: สมบูรณ์แข็งแรง
2: ครับ
0: ปราศจากโรคและแมลง
2: ครับ
0: ครับแล้วมีอะไรอีกครับ
2: แล้วก็มีผลผลิตที่เชื่อถือได้ครับ
0: ให้ผลผลิตที่เชื่อถือได้เมล็ดพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ใช่ไหมลูกแหล่งซื้อใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้ที่บ้านหรือเมล็ดพันธุ์ที่เพื่อนบ้านเรามีเราก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ในแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคและแมลงนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์สำคัญไหมลูกสำคัญถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ดีนำไปปลูกทำให้ผลผลิตเราเป็นไงด้วยผลผลิตเราเป็นไงด้วยคะผลผลิตเราก็จะดีด้วยนะคะให้ผลผลิตสูงนะให้ต้นกล้าที่แข็งแรงให้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตสูงต่อไปกระบวนการงอกเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการงอกนะคะเกิดจากการทำให้ต้นอ่อนหรือคัพพะนะคะเจริญเติบโตพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูอีกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก
1: ต
0: ้
1: นอ
0: ่
1: อน
0: ต้นอ่อนแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เวลามากกว่านี้เราเลี้ยงเขาโตมากกว่านี้ก็จะเป็นต้นกล้าใช่ไหมคะต้นกล้าที่แข็งแรงอันนี้ก็เกิดจากอะไรลูกกระบวนการงอกเกิดจากอะไรคะเกิดจากเมล็ดใช่ไหมคะทำให้ต้นอ่อนครับพาเจริญเติบโตพัฒนาเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็คือการได้รับอะไรลูกสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนแล้วปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชหรืออะไรคะเก่งมากแสงแดดมีอะไรอีกลูก
1: น
0: ้ำมีอะไรคะอากาศดินอะไรอีกลูกปุ๋ยหรือธาตุอาหารใช่ไหมลูกมีอะไรอีกคะอุณหภูมิเก่งมากจำได้นะเสร็จแล้วเกิดการสลายของอาหารที่สะสมภายในเมล็ดต้นอ่อนก็เริ่มมีการหายใจและเจริญเติบโตขึ้นมีอะไรขึ้นมามีรากขึ้นมาต้นก็เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์นะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตและสมบูรณ์คืออะไรปัจจัยต่างๆใช่ไหมใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วสอนแล้วปัจจัยต่างๆมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายในมีอะไรบ้างปัจจัยภายในมีอะไรคะลูกพันธุกรรมใช่ไหมพันธุกรรมกับอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมลูกจำได้ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วพันธุกรรมกับลักษณะของพืชแต่ละชนิดถ้าเราได้พืชมาพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันวิธีการขยายพันธุ์ก็แตกต่างกันด้วยนะคะต้องดูลักษณะของพืชด้วยนะคะต่อไปปัจจัยสำคัญเมื่อกี้ครูถามไปแล้วนะ

แอนตอบได้นะคะจำได้นะน้ำทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวทำให้น้ำและออกซิเจนซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้มากขึ้นนะคะเมล็ดจึงงอกได้เร็วขึ้นอุณหภูมิทำให้เมล็ดพืชงอกเร็วขึ้นเมล็ดพืช

นะคะเพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงานสำหรับการงอก4แสงเนื่องจากต้นกล้าต้องใช้อะไรคะอาหารที่สะสมภายในเมล็ดอาหารสะสมภายในเมล็ดหากได้รับแสงเพียงพอก็จะทำให้การงอกของเดี๋ยวอย่าเพิ่งตื่นเต้นกับสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้านะเดี๋ยวคุณครูให้ปฏิบัตินะคะการเพาะเมล็ดในภาชนะมาดูการเพาะเมล็ดในภาชนะนะคะสามารถจริงๆแล้วเราสามารถทําได้เพาะเมล็ดในภาชนะแล้วก็เพาะเมล็ดในแปลงปลูกก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คุณครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติวันนี้คือให้ทําในภาชนะนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พอมีความรู้แล้วก็นําไปใช้ได้นะการเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะหรือกระบะนิยมใช้การปลูกพืชปริมาณน้อยเช่นอะไรปลูกอะไรคะผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับผลไม้บางชนิดนะคะในกระบะเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นไงน้ำหนักเบาไม่แตกหรือผุพังง่ายมีรูระบายน้ำนะคะสิ่งสำคัญมีวิธีปฏิบัติดังนี้ใส่วัสดุที่รองก้นภาชนะนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้เพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องนำไปปฏิบัติแต่ละกลุ่มนะคะต้องช่วยกันนะวิธีการทำไงคะใส่วัสดุรองก้นภาชนะเพาะเพื่อระบายเน้นเปลือกถั่วลิสงนะแต่สำหรับวันนี้จริงๆแล้วนักเรียนสามารถเพาะเมล็ดผักสวนครัวก็ได้นะคะหรือไม้ดอกไม้ประดับก็ได้สำหรับวันนี้คุณครูเตรียมไม้ดอกไม้ประดับมาให้ลูกนะคะแต่สำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางสามารถใช้ผักสวนครัวได้นะคะถ้านักเรียนมีเมล็ดพันธุ์นักเรียนใช้พืชผักสวนครัวได้นะก็ดูความเหมาะสมเอานะคะต่อไปใส่วัสดุไหนๆคะเลือกถั่วใส่บริเวณไหนใส่ตรงไหนของกระบะใส่ตรงไหนคะครูชอบกลุ่ม5จังกลุ่ม5เชิญค่ะเลือกถั่วใส่ตรงไหนลูกถั่วลิสงเนี่ยคะเลือกถั่วลิสงใส่ตรงไหนคะในกระบะใส่ส่วนไหนลูกรองก้นกระบะแต่ในกรณีที่รองก้นกระบะก็คือถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวนะลูกเราสามารถรองได้แต่วันนี้เราไม่ต้องรองเพราะว่าเราปลูกดอกไม้ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะใส่ดินให้ต่ำกว่าขอบภาชนะเล็กน้อยนักเรียนเห็นภาชนะไหมลูกอยู่บนโต๊ะนะคะใส่ดินให้เป็นไงคะต่ำกว่าขอบภาชนะเล็กน้อยแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบแล้วหว่านเมล็ดในภาชนะเพาะกลบดินทับเมล็ดพอประมาณรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้เมล็ดได้รับความชื้นและงอกอย่างสม่ำเสมอทำยังไงบอกคุณครูหน่อยทำไงคะใส่ดินลงไปให้ต่ำกว่าภาชนะต่ำกว่าขอบภาชนะนะคะแล้วทำไงต่อคะนำทำอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีแจกไม้จิ้มฟันเพื่อให้ลูกทำเป็นหลุมนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะเดี๋ยวอย่าลืมมาเอาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ปรับใส่ดินเสร็จแล้วปรับหน้าดินให้เรียบแล้วก็ค่อยทำหลุมให้แล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะรดน้ำให้ชุ่มต่อไป

0: เมื่อเมล็ดงอก 7-10 วันนี้สมมุติว่าประมาณ 7-10 วันอันนี้ไม่ใช่ต้นดาวเรืองนะลูกอันนี้เป็นพืชผักสวนครัวนะคุณครูให้ลูกดูก่อนอันนี้เป็นประเภทผักนะคะแต่เดี๋ยวเราทำประเภทดอกมันจะได้เห็นความต่างอ่ะ 7-10 วันทำการย้ายต้นกล้าได้เมื่อมีใบอะไรคะเมื่อมีใบอ่อนออกมาใช่ไหมลูก7-10 วันทำการย้ายต้นกล้าแล้วก็นำต้นกล้าใส่ลงในหลุมหรือในถุงเพาะถุงเพาะชำนะคะให้ใบเลี้ยงอยู่ระดับผิววัสดุกลบหลุมแล้วให้น้ำแบบฝอยละเอียดนักเรียนคะถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีกระบะสำหรับปลูกนะคะสำหรับเพาะปลูกเมล็ดนะนักเรียนสามารถใช้แก้วนี้นะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะสามารถใช้แก้วนี้ก็ได้ในการปลูกนะแล้วก็นักเรียนก็เจาะรูนะคะนักเรียนเจาะรูเห็นไหมคะคุณครูจะเจาะรูไว้โดยรอบนะคะเจาะรูโดยรอบมีที่ก้นด้วยเพื่ออะไรคะลูกเพื่อใช้ระบายน้ำนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำขังแล้วจะทำให้รากเน่าและก็ต้นก็จะตายได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถใช้แก้วแบบนี้ก็ได้นะลูกไม่ต้องไปซื้อกระบะให้สิ้นเปลืองนะคะต่อไปจากนั้นนำต้นกล้าไปไว้ในที่ร่มหลังจากที่เราย้ายต้นกล้าที่เราปลูกในกระบะนี้แล้วเราอาจจะเอาไปปลูกในแก้วใหญ่ขึ้นหรือกระถางใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะย้ายต้นกล้าไปเสร็จแล้วก็นำไปวางในที่ร่มเมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วก็ให้เอาออกมารับแสงแดดนะคะแต่ว่าไม่ต้องแดดจัดนะแดดอ่อนๆก่อนนะลูกเพื่อให้ต้นกล้าได้ยืดตัวนะคะแล้วก็ประมาณ2สัปดาห์ต้นกล้าจะมีใบจริงประมาณ6ใบพร้อมที่จะย้ายปลูกลงกระถางหรือแปลงปลูกก็คือลงในพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปกิจกรรมของเราวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติการเพาะเมล็ดพืชผักสวนครัวแต่ว่าพืชผักสวนครัวให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้พืชผักสวนครัวได้สำหรับนักเรียนต้นทางวันนี้คุณครูเตรียมไม้ดอกไม้ประดับมาให้คือมันสามารถปลูกได้หมดนะคะลูกไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพืชผักสวนครัวอย่างเดียวไม้ผลก็ได้นะคะหรือไม้ดอกไม้ประดับก็ได้แต่สำหรับวันนี้นักเรียนต้นทางปลูกไม้ดอกไม้ประดับฉะนั้นนักเรียนปลายทางถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพืชผักสวนครัวนักเรียนปลายทางสามารถใช้พืชผักสวนครัวได้นะลูกนะคะก็ให้นักเรียนเพาะเมล็ดผักสวนครัวหรือไม้ดอกไม้ประดับนะคะของเรียนต้นทางที่นักเรียนสนใจ1ชนิดนะคะลงในภาชนะกระถางหรือกระบะพลาสติก1ใบแล้วย้ายปลูกต้นกล้าลงในภาชนะเหลือใช้ตามจำนวนภาชนะที่มีคุณครูแบ่งไว้ให้กลุ่มละแค่5ต้นถ้าโตขึ้นมาก็จะได้แค่5ต้นนะคะเมล็ดพันธุ์นะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นี้ค่อนข้างจะแพงนะคะนักเรียนดูนะที่คุณครูให้ไปคือเมล็ดพันธุ์อะไรลูกพันดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะแล้วเมล็ดพันธุ์มาจากไหนลูก
1: มาจาก
0: เมล็ดพันธุ์มาจากตัวดอกใช่ไหมลูกคุณครูให้ตัวอย่างไปแล้วนักเรียนลองเอาออกมาดูว่าเมล็ดพันธุ์เราจะอยู่ตรงไหนบ้านใครที่ชอบไหว้พระแล้วก็ซื้อดอกไม้มาเพื่อไหว้พระนะลูกสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ได้นะคะอาจจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ การงอกไม่ 100% แต่ว่าเราก็ยังได้พันธุ์อยู่นะคะเห็นไหมพันธุ์อยู่ตรงไหนลูก
1: อยู่ตรงค
0: นฉีกดอกออกมาเลยดูสิที่คนดอกจะเป็นอะไรลูกสีสีขาวแล้วก
1: ็
0: สีน้ำตาลให้ลูกดูที่ถุงของลูกเองนะสีขาวสีน้ำตาลเมล็ดพันธุ์เราจะอยู่ที่คนดอกแต่นี้ค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ายังไม่แก่จัดใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาทำเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: น่าจะยังไม่ได้เพราะว่ายังอ่อนอยู่นะคะแต่คุณครูอยากให้ลูกได้เห็นตัวอย่างเนาะนะคะอย่าเพิ่งเอาไปใส่ในดินนะลูกโอเคดอกดาวเรืองถ้าเราขยายพันธุ์จริงๆมาจะช่วยให้เราสร้างรายได้ในครอบครัวได้นะคะดอกดาวเรืองใช้เวลาในการปลูกประมาณเต็มที่60วันก็จะให้ดอกนะคะ60วันให้ดอกสามารถตัดได้ไปจนถึง90วันแล้วก็ดอกเนี่ยดอกของดาวเรืองเนี่ยเวลาเรานำไปขายนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของดอกถ้าดอกใหญ่มากราคาก็จะเป็นไงคะถ้าดอกใหญ่มากราคาก็จะสูงเช่นช่วงที่ดอกค่อนข้างจะหายากในช่วงฤดูที่ดอกที่ออกน้อยนะคะค่อนข้างจะแพงดอกใหญ่ก็ประมาณ3บาทขึ้นต่อดอกถ้านักเรียนปลูกต้นดาวเรือง10ต้นให้ดอกต้นดาวเรือง10ต้นให้ดอกต้นละต้นละวันละ5ดอก10ต้นนักเรียนได้ดอกเท่าไหร่ได้ดอกเท่าไหร่คะ50ดอกถ้านักเรียนเอาไปขายดอกละ3บาทนักเรียนจะได้เงินกี่บาทคะ
1: 150
0: เห็นไหมคะแค่10ต้นนะแล้วถ้านักเรียนปลูกเป็น100ต้นนักเรียนจะได้จำนวนเงินกี่บาทต่อวันนะคะเป็นการสร้างรายได้กับครอบครัวได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูกันวันนี้นะนักเรียนใช้วิธีการเพาะลงกระบะแล้วเราจะมีการจดบันทึกนะคะการเจริญเติบโตของดาวเรืองนะหลังจากปลูกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตารางจดบันทึกให้นะคะขั้นตอนการปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์เมล็ดพันธุ์ผักหรือเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหรือเมล็ดอื่นๆก็ได้นะคะกระถางหรือกระบาพลาสติกหรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆเช่นกล่องบรรจุอาหารแก้วเครื่องดื่มพลาสติกนะคะเจาะรูระบายน้ำ 3. ใช้อะไรคะดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้นะคะขั้นตอนการเพาะเมล็ดศึกษาข้อมูลจากไหนลูกศึกษาข้อมูลจากไหนคะจากซองบรรจุเมล็ดพันธุ์ไหนได้ยังซองบรรจุลูกได้ยังคะได้ยังคะได้แล้วนะศึกษาข้อมูลจากซองบรรจุเมล็ดพันธุ์นะคะบันทึกผลการศึกษาในตารางบันทึกผลนะคะที่คุณครูให้ไปนำเมล็ดแช่น้ำ 30-60 นาทีสำหรับไม้ดอกอย่างดาวเรืองนักเรียนไม่ต้องนำไปแช่น้ำนะคะเขาจะมีเทคนิคการปลูกต่างหากนะแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้เมล็ดพันธุ์ผลไม้หรือเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะคะเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งอันนี้ต้องทำไงลูกต้องนำไปแช่น้ำเพราะว่าเขามีอะไรคะเขามีอะไรคะเขามีเปลือกที่หนาที่แข็งใช่ไหมลูกฉะนั้นก่อนที่จะปลูกเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนเพื่อให้เปลือกมันอ่อนลงนะคะแล้วน้ำสามารถเข้าไปในตัว เมล็ดได้ข้างในนะคะเพื่อเป็น

0: ็นอาหารหล่อเลี้ยงนะอันนี้คือกรณีที่เป็นเมล็ดผักหรือผลไม้นะคะส่วนเมล็ดไม้ดอกเนี่ยไม่ต้องแช่นะลูกเดี๋ยวเราสามารถปลูกได้เลยตักดินใส่ภาชนะเพาะเมล็ดโรยเมล็ดให้ทั่วแต่ของดาวเรืองเนี่ยไม่โรยนะลูกเดี๋ยวเราก็ต้องใช้วิธีการไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปให้เป็นหลุมแล้วก็เราก็ปักปลูกลงไปนะคะเสร็จแล้วพอปลูกด้วยเมล็ดเสร็จแล้วก็โรยดินกลบเมล็ดบางๆพอให้มิดเมล็ดนะคะรดน้ำให้ชุ่มด้วยมีที่สำหรับรดน้ำนะมีฟอกกี้นะคะใช้แทนฝักบัวได้เพราะว่าเราใช้น้ำน้อยเราไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะคะกระบอกฉีดน้ำต้องฉีดเบาๆนะลูกพร้อมยังพร้อมยังคะเวลานักเรียนทำฝึกปฏิบัติทุกครั้งนักเรียนก็อาจจะเก็บภาพไว้แบบนี้นะคะแต่ละขั้นตอนแล้วนักเรียนก็ติดลงไปในแบบบันทึกนะคะอันนี้คุณครูให้ดูตัวอย่างนะวิธีขั้นตอนการทำนะคะภาพขั้นตอนนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วนำไปวางพื้นที่ที่แดดดำไรนะคะไม่ใช้แดดจัดเพราะว่าเดี๋ยวต้นจะตายวิธีการย้ายต้นกล้าหลังจากที่ปลูกขึ้นมาแล้วและเป็นต้นอ่อนแล้วนะคะก็เราก็นำไปย้ายลงในแก้วที่คุณครูให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะนะคือให้ภาชนะมันใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปนี่ตารางบันทึกมาดูกันตารางบันทึกนักเรียนต้องทำประมาณนี้นะคะตัวอย่างก็ต้องถ่ายรูปอะไรคะซองเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเพื่อจะนำข้อมูลมาใส่ในบันทึกของเรานะคะกำหนดเริ่มต้นปลูกวันไหนวันนี้นักเรียนก็ใส่วันเดือนปีวันนี้นะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะคะใส่ข้อมูลลงไปนะในแบบบันทึกนะคะนี่เป็นขั้นตอนวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีเวลาคุณครูอันนี้ใส่มาให้แค่เป็นตัวอย่างนะคะขั้นแรกทำไงเตรียมวัสดุนำเมล็ดแช่น้ำตักดินใส่กระถางเนี่ยเป็นขั้นตอนนะคะจนเติบโตเป็นต้นกล้าแล้วก็ค่อยมาย้ายนักเรียนดูใบความรู้ไปด้วยพร้อมนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็ดูตามใบความรู้ไปด้วยนะคะขั้นตอนนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือฟังคุณครูไม่ทันนะนักเรียนพร้อมได้ยังคะพร้อมแล้วทำได้ไหมลูกลองทำตามลำดับขั้นตอนหรือจะให้คุณครูทำตัวอย่างให้ดู
2: ทำเลยใช่ไหมครับ
0: นักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะนักเรียนต้องใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปให้เป็นใช้นำร่องนะลูกคุณครูให้ไว้5เมล็ดไหมลูก5เมล็ดก็ลองดู5เมล็ดนี้ก็คือ5ต้นลองดูซิว่าลูกปลูกแล้วจะได้สักกี่ต้นนะคะที่งอก
2: มานิว
0: ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ด้วยเดี๋ยวเทคนิคฟังเทคนิคการปลูกไม้ดอกประเภทดาวเรือง
2: โรยเมล็ดเข้ามาใส่เมล็ดเข้ามาอ
0: ย่าไปดึงนะลูก
2: ใส่เมล็ดเข้ามาน
0: ิ้วนักเรียนดูนะคะดอกดาวเรืองด้านหนึ่งหัวท้ายเนี่ยหัวเนี่ยจะเป็นด้านหนึ่งจะเป็นสี
2: ขาว
0: อีกด้านหนึ่งจะเป็นสี
2: ดำ
0: สีดำแล้วก็แหลมใช่ไหมลูก
2: คร
0: ับ เวลานักเรียนปลูกดาวเรืองให้นักเรียนเอาด้านขาวขึ้น

0: ด้านขาวขึ้นมันเล็กมากคุณครูให้ดูไม่ได้เลยด้านขาวขึ้นแล้วเอาด้านแหลมลงปักลงในดินนะคะ
1: ต้องโผล่ไหม
0: ปลูกลงในดิน
1: ต้องมันโผล่ไหมครับ
0: ไม่โผล่ครับอันนี้ละค่ะเอาค่ะเอาจ้ะ
1: พี่
0: หรือว่า insert เอาได้ไหมคะ
1: แบบกดลงไปหน่อย
0: ตรงนี้แหละค่ะ
1: โกหาไฮมาโก
2: ฮัลโหล
0: นักเรียนคะ
1: กดอย่างเบาๆให้มันแน่นในระดับนึงใส่เน
0: ี่ยเด็กๆฟังขั้นตอนการปลูกก่อนนะนักเรียนจับเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองขึ้นมาสองด้านมันจะมีสีต่างกันใช่ไหมลูกด้านที่มีสีขาวให้นักเรียนให้นักเรียนเอาขึ้นบนนะอยู่ข้างบนนะคะด้านสีขาวเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาด้านแหลมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยปลูกลงไปในดินนะคะแล้วอย่าให้ลึกมากแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ดินกลบนะไม้ดอกประเภทดาวเรืองเนี่ยจะค่อนข้างมีเทคนิคนะคะในการดูแลในการปลูกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นช้าหรือมันอาจจะตายได้ง่าย
1: เดี๋ยวก็เฉาจัด
0: ทำได้ยังคะ
1: ท้ายแล้วอันสุดท้าย
0: ทำได้ยังลูกกลุ่มไหนยังไม่ได้ไม้ยังไม่ได้ไม้จิ้มฟันกลุ่มไหนยังไม่ได้ไม้จิ้มฟันลูกมารับที่คุณครูได้เลยค่ะข้างหน้าลูกมารับได้เลยลูกกลุ่มข้างหลังมารับได้เลยลูกไปแบ่งกันนะคะเอาไปทั้งหมดเลยลูก

0: กกลุ่มแล้วยังลูกเสร็จยังคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือยกมือเลยลูกเป็นไงปลูกยากไหมคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกวิธีการปลูกอ่ะไม่ยากเลยนะคะการขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนี่ยเป็นวิธีการปลูกที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าจะยากอยู่ตรงไหนลูก
1: การด
0: ู
1: แล
0: รักษาใช่ว่าต้นไม้เราจะงอกหรือไม่นะคะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะต่อไปเดี๋ยวหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราจะนำไปวางตรงที่แดดรำไรจะไม่โดนแดดจัดนะคะช่วงแรกๆเนี่ยให้ต้นอ่อนงอกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องหมั่นดูแลรดน้ำทุกวันเช้าเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดใครจะช่วยคุณครูสรุปได้การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะเมล็ดคืออะไรคะคืออะไรคะขอกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งสรุปให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยการขยายพันธุ์พืชแบบการเพาะเมล็ดหรือแบบอาศัยเพศเนี่ยคือการนำอะไรลูกสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยนะคะ
2: การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศหรือการเพาะด้วยเมล็ดคือการนำเมล็ดพืชไปเพาะและได้ต้นพืชเรียกว่าต้นกล้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์พืชให้ได้สายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและมีคุณภาพค่ะ
0: ค่ะก็คือการนำเมล็ดนะคะมาเพาะให้เป็นต้นพืชหรือเรียกว่าต้นพืชอ่อนๆเรียกว่าอะไรลูกต้นพืชที่งอกขึ้นมาจากเมล็ดเรียกว่าต้นกล้านะคะต้นกล้าก็คือยังต้นอ่อนอยู่นะที่นำมาเพาะเมล็ดเพื่อต้องการปรับปรุงสายพันธุ์หรือพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจหรือช่วยในเรื่องของเป็นอะไรคะอาหารที่ใช้สำหรับบริโภคในชีวิตประจำวันหรือไว้บริโภคภายในประเทศนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศก็ผ่านไปแล้วนะคะผ่านพร้อมเมล็ดดอกดาวเรืองวันนี้นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะมาดูกันว่าการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศเนี่ยเป็นยังไงในอาทิตย์หน้านะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางเตรียมใบความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศแล้วก็ใบงานเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัย

0: เพศพร้อมพร้อมทั้งตารางบันทึกผลการปฏิบัติงานการปักชำกิ่งพืชนะคะสำหรับชั่วโมงหน้าหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือใบความรู้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนักเรียนปลายทางค่ะ
1: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะรายการของเรานะคะจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาเรียนรู้กันนะคะวันละจำนวน 7-8 คำค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวและเรายังจะอธิบายความหมายด้วยนะคะว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะในช่วงเดียวกันนี้นะคะเราก็จะอธิบายด้วยว่าสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวประกอบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยการเอาคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมเรียนมานั่นแหละนะคะไปศึกษากันค่ะการเรียนภาษาลาวนะคะถ้าเปิดใจก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในวันนี้เป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารค่ะหมวดเกี่ยวกับอาหารนะคะไปที่คำแรกเลยค่ะข้าวจีข้าวจีหมายถึงขนมปังฝรั่งเศสค่ะไปต่อนะคะผักกับผักกับหมายถึงผักที่เป็นเครื่องเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหรือหมายถึงส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าข้าวหมายถึงข้าวในภาษาไทยนะคะแต่ในภาษาลาวออกเสียงสั้นค่ะก็เลยยังใช้นะคะรูปนะคะสระเอาออกเสียงสั้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเหมือนเดิมนะคะไปต่อค่ะไข่จืนไข่จืนคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะจืนหมายถึงเจียวค่ะหรือทอดนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะจะได้ยินคำศัพท์คำว่าไข่จืนให้หมายถึงไข่เจียวค่ะแต่ถ้าจะได้ยินคำอื่นนะคะเช่นคำว่าไก่จืนไก่จืนก็หมายถึงไก่ทอดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนคุณผู้ชมคะคำนี้อาจจะได้อิทธิพลจากอาหารของคนไทยที่ชอบรับประทานกันเผ็ดๆนะคะพอเข้าไปสู่ประเทศลาวก็ยังมีการทับศัพท์คำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาใหม่นะคะย่ำเส้นร้อนเส้นร้อนหมายถึงวุ้นเส้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไม่ทู่ไม่ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดอาหารคุณผู้ชมคงต้องได้ใช้แน่ๆเลยนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ในหมวดอาหารในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าข้าวจีข้าวจีขนมปังฝรั่งเศสค่ะผักกับผักกับหมายถึงผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อของคนลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหมากฮุงหมายถึงนะคะมะละกอค่ะคำนี้จึงมีความหมายในภาษาลาวว่าส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะจำได้ไหมคะไข่จืนไข่จืนหมายถึงไข่เจียวนะคะถ้าใครอยากสั่งยำวุ้นเส้นต้องใช้คำนี้ค่ะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนหมายถึงยำวุ้นเส้นนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะไม้ทู่ไม้ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะ การเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับอาหารในวันนี้นะคะทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับอาหารลาวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะคะอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศลาวค่ะและคำอื่นๆนะคะเมื่อฝรั่งเศสหมดอิทธิพลไปนะคะประเทศที่มีอิทธิพลด้านอาหารต่อลาวก็คือไทยนั่นเองค่ะมีคำว่าย่ำเส้นห้อนย่ำเส้นห้อนก็หมายถึงยำวุ้นเส้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของลาวก็ยังคงลักษณะเด่นของตัวเองค่ะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศอื่นกับประเทศลาวค่ะเพราะประเทศลาวนะคะทุกครั้งที่รับประทานอาหารมักจะมีผักกั๊บหรือผักเป็นเครื่องเคียงในการรับประทานในแต่ละมื้อคุณผู้ชมคะเดินทางเข้าไปในเมืองลาวในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้คำศัพท์มากมายแล้วค่ะจะทำให้เรารับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานประกอบกับการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ไปด้วยกันคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์ค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะมาเรียนรู้ภาษาลาวในประเด็นอื่นค่ะประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักถ้าเราเปิดใจนะคะเริ่มเรียนรู้ค่ะหาจุดต่างค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการจำค่ะเราก็จะเข้าใจการเขียนสะกดภาษาลาวและคุณผู้ชมคงจะได้ใช้ในสักวันหนึ่งหรืออาจจะเดินทางไปที่ประเทศลาวก็จะได้อ่านคำศัพท์เหล่านี้อย่างสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะคำว่าข้าวจีข้าวจีคำว่าข้าวนะคะหมายถึงข้าวค่ะนะคะข้าวนะคะเอาไปจีนะคะหมายถึงเอาไปย่างค่ะคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นลักษณะของขนมปังค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะคนลาวรวมถึงขนมปังฝรั่งเศสด้วยค่ะมาเขียนสะกดกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะประกอบด้วยสระ3ตัวค่ะสระเอาในภาษาลาวประกอบด้วยสระ3ตัวตัวแรกนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะตัวที่2ค่ะสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนแล้วลากลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้ก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้ก๋งใช้ประกอบเป็นสระเอาด้วยนะคะใช้วางในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นไม้ก๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมได้สระเอาโดยประกอบด้วย3สระสระเอสระอาและไม้ก๋งแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นของคำว่าข้าวคือขอใครขอใครเขียนแบบนี้ค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวด้านบนลงมาค่ะนะคะข้างล่างจะมีรอยหยักนิดนึงแต่ไม่ยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเข้าด้วยการประกอบรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะเข้านะคะจีค่ะคุณผู้ชมคะจีค่ะจอจอค่ะเขียนแบบนี้นะคะจอจอค่ะนะคะใส่สระอีนะคะสระอีหางยาวค่ะลากข้างนะคะสระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะไม่เอกนะคะเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเข้าจีเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะคำที่สองนี้คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะเพราะเขียนสะกดเหมือนกับภาษาไทยนะคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะพักนะคะพักหมายถึงผักนี่แหละค่ะใช้ผอพึ่งคุณผู้ชมคะผอพึ่งเขียนแบบนี้นะคะหัวข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งโดยม้วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นผอพึ่งกับผอพึ่งในภาษาไทยต่างกันตรงมีหัวตอนสุดท้ายค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะไปเลยนะคะกอไก่กอไก่จากด้านล่างนะคะม้วนหัวออกข้างนอกค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้เป็นกอไก่ภาษาลาวมี2หัวนะคะสระค่ะสระอะนะคะ เมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจำไม้กันนะคะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าพักส่วนคำว่ากับเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะไปต่อนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวด้านออก2ครั้งนะคะลงมาค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกน่ารักมากเลยค่ะบอแบ่บอแบ่หมายถึงบอใบไม้นะคะแบ่หมายถึงแพะค่ะใช้ไม่หันอากาศนะคะเราก็จะได้คำว่าพักกับเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อนะคะคำนี้รับประทานก็อร่อยถ้ารู้ความหมายนะคะและเขียนภาษาลาวได้ก็น่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงต่อตาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงต่อเต่าค่ะนะคะสระอำค่ะมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสระอำมีรูปเดียวนะคะคือใช้สระอาค่ะนะคะม้วนหัวนะคะใส่สระอข้างบนค่ะกลายเป็นตำค่ะหมากฮุงหมากฮุงคุณผู้ชมคะใช้อักษรนำค่ะใช้หอฮานหอฮานเขียนแบบนี้นะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงม้วนหัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วต่อด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวเขียนแบบไหนคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มจากหัวลากขึ้นไปข้างบนค่ะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลากไปข้างหลังค่ะกลายเป็นหม้อแมวใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะบนหัวนะคะปิดด้วยกอไก่กอไก่สะกดตรงตัวนะคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าฮุงนะคะฮุงใช้เหมือนเดิมเลยค่ะหอฮานหอฮานจำได้หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้ไปพร้อมกันใหม่ค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งหนึ่งหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวภาษาลาวนะคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลากลงมาด้านล่างหางง้องัวยาวเลยบรรทัดค่ะใส่นะคะสระอุค่ะจบด้วยไม้เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้นะคะตำหมากฮุงไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นคุณผู้ชมได้คำว่าเข้าไปแล้วนะคะว่าหมายถึงข้าวนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำที่สองค่ะปุ้นค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะป๋อป๋าค่ะหางยาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหม้อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคนลาวก็จะเขียนจากม้วนหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปข้างหลังค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อค่ะคำนี้ไข่จืนไข่จืน

0: ไปเลยนะคะพยางค์แรกเหมือนกับภาษาไทยค่ะใครค่ะไม่ไมายค่ะนะคะสระไอไม่ไมายลากขึ้นจากข้างล่างนะคะหางชี้นิดนึงค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะนะคะขอใครขอใครหัวใหญ่สักหน่อยนะคะม้วนหัวเลยค่ะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมหางจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เลยนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ควรจำค่ะเพราะใช้ต่างกับภาษาไทยนะคะจืนจืนไปเลยนะคะจอจอกจอจอกเขียนแบบนี้ค่ะสะกดด้วยโนโนโนนกจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยนะคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยค่ะเมื่อมีตัวสะกดคุณผู้ชมก็ใช้สระอีค่ะแล้วก็บวกจุดสระอีแล้วก็บวกจุดข้างในก็จะกลายเป็นสระอืออ่านว่าใครจืนไปเลยค่ะไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนจำได้ไหมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปเดียวนะคะสระอำมีรูปเดียวคือใช้สระอาค่ะบวกสระอข้างบนนะคะคุณผู้ชมคะฟังเสียงนะคะย่ำย่ำไม่ใช่ยำนะคะเพราะฉะนั้นใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะออกเสียงเนื้อเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือในภาษาภาคเหนือนะคะออกเสียงว่าย่ำใช้ย่อยุ่งหางสั้นค่ะไปเลยนะคะย่อยุ่งหางสั้นใส่สระอำค่ะไปต่อกันที่คำว่าเส้นนะคะคุณผู้ชมคำว่าเส้นค่ะสระเอค่ะนะคะสอเสือภาษาลาวค่ะนะคะโนนกค่ะนะคะคุณผู้ชมคะแค่นี้ยังไม่ออกเสียงสั้นชัดนะคะต้องใส่ไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นจะทำให้เสียงสั้นลงนะคะไม้กันค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่าล่อนเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดกลายเป็นออ่างค่ะไปต่อนะคะพยัญชนะต้นค่ะล่อลิงนะคะอโอหรืออ่างปิดด้วยน่อนกจบด้วยวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคะคำสุดท้ายของวันนี้ไม่ทูหรือตะเกียบนะคะไม่ค่ะไม้ไม้นะคะมอแมวค่ะใส่ด้วยไม่ทูนะคะคุณผู้ชมคะถอถุงถอถุงในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านในนะคะขึ้นไปข้างบนหัวออกข้างนอกค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหางของถอถุงยาวกว่าระดับบรรทัดค่ะใส่สระอูเข้าไปค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปไม้เอกค่ะแล้วเราก็จะได้คำว่าไม่ทู่หมายถึงตะเกียบแล้วนะคะ
1: สบายดีทานทานมาจากคนเนาะ
2: คอยมาคนเดียว
1: ทันสั้นเซิร์นทานยางมาทางพี
2: ่ขอบใจหลาย
1: ท่านต้องการกินยางแด
2: อยู่นี่มีอาหารยังขายแด
1: มีอาหารหลายชนิดอยู่ทั้งอาหารลาวไทยและเต่าเอ็นตก
2: คันสั้นเอารายการอาหารมาเบิ่งแด
1: ได้ได้เซิร์นทานกินข้าวจีกล้อถ่าไปก่อนเด้อ
2: ค่อยกินอาหารลาวดีกว่าเป็นตาแซ่บหลายกว่าเอาลาบงัวแจวแกงหน่อไม้ผักกับน้ำแหนเด้อเอาข้าวเหนียวนึงติบอีกเด้อ
1: เจ้ามดเท่านั้นบ
2: ่มีหมักใหม่อย่างแดหมักกล้วยหมักโมหรือหมักเกี๊ยงหน่อยมีบ
1: ่สำหรับเครื่องดื่มเด้ท่านสิเอาอย่างน้อ
2: เอาน้ำบริสุทธิ์และน้ำหวานอย่างละ1แก้ว
1: มดเท่านั้นแล้วบ่
2: เจ้าค่อยเอาเท่านั้นแหละ
1: กรุณารอทานจักหน่อยเด้อ
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอก
1: อาหารที่ท่านสั่งเอามาครบทุกอย่างแล้วเชิญแซ่บ
2: น้องขอรายการอาหารมาเบิ่งอีกแน่ข่อยสิซื้อเอาเมือบ้านเอาตำบักฮุงข้าวปุ้นไข่จืดเด้อ
1: หมดเท่านี้แล้วบ
2: ่บ่เอาย้ำเส้นร้อนน้ำอีก
1: เจ้าเจ้าถ่าก่อนเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลาย
1: ทานอาหารที่สร้างได้แล้ว
2: น้องขอไม่ทูน้ำแนเด้อ
1: ได้ได
2: ้ขอบใจหลายไล่คิดเบิ่งดูทั้งหมดเท่าไหร
1: ่ทั้งหมด 218,000 กีบ
2: เอานี่เงินกรุณานับเบิ่งครบบ่
1: จ้าครบพอดีขอบใจที่ท่านมาอุดหนุน
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆลาไปก่อนเด
0: ้อคุณผู้ชมคะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะหิวขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหิวนะคะก็คงต้องเดินทางไปถึงเมืองลาวแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะนำบทสนทนามาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคำมีความหมายอย่างไรและใช้อย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมเรียนไปพร้อมกันเราก็จะได้รู้สำนวนภาษาลาวค่ะและคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้เมื่อเดินทางไปเมืองลาวได้นะคะประโยคแรกนะคะคือคำว่าทานมาจักคนเนาะทานมาจักคนเนาะทานหมายถึงท่านนะคะออกเสียงยาวค่ะคำว่าจักแปลว่ากี่ค่ะคุณผู้ชมกี่นะคะจักค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงคำถามในประโยคนี้คือคำว่าเนาะนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมแปลเป็นไทยได้ว่าคุณมากี่คนค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะเอารายการอาหารมาเบิงแดเอารายการอาหารมาเบิงแดหมายถึงเอาเมนูหรือรายการอาหารมาดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในช่วงนี้นะคะคือคำว่ารายการอาหารรายการอาหารหมายถึงเมนูค่ะเบิงแปลว่าดูนะคะเบิงแปลว่าดูค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงความขอร้องและแสดงความสุภาพในภาษาลาวคือคำว่าแดแต่คุณผู้ชมคะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเอาใหม่นะคะเอารายการอาหารมาเบิงแดหมายถึงเอาเมนูอาหารมาดูหน่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนะคะหมดเท่านั้นละบอหมดเท่านั้นละบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าแล้วบอแล้วบอเป็นคำลงท้ายใช้แสดงคำถามค่ะแล้วบอแปลว่าใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบอนะคะในภาษาลาวใช้แบบนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะใช้บอแบ้หรือบอใบไม้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะใส่สระอเข้าไปนะคะจะออกเสียงว่าบอแปลว่าไหมหรือใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้คงต้องคุ้นหูละค่ะเพราะนะคะถ้าเราพบคนลาวสักคนนะคะชวนเรารับประทานอาหารก็จะต้องมีประโยคนี้ควบคู่เสมอค่ะเซินแซบเซินแซบนะคะหมายถึงเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเซินแซบไม่ว่าเราจะไปสั่งอาหารแม่ค้านำอาหารมาบริการหรือมาเสิร์ฟเราแล้วนะคะแม่ค้าก็อาจจะอวยพรให้เรานะคะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เซินแซบถ้าเราจะไปใช้กับคนลาวหรือเราได้ยินคนลาวใช้เราก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่ารับประทานอาหารให้อร่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะประโยคในภาษาลาวฟังง่ายมากค่ะเราสามารถตีความนะคะจากคำแวดล้อมได้แต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวรู้จักคำลงท้ายและรู้จักการใช้สำนวนประโยคแบบภาษาลาวก็จะเราเข้าใจคุณลาวและเข้าใจการสื่อสารครั้งนั้นได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคภาษาลาวอะไรบ้างคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ถ้าเริ่มเรียนก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะคะจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะทานมาจักคนเนาะทานมาจักคนเนาะออกเสียงยาวนะคะแปลว่าคุณมากี่คนค่ะไปต่อนะคะถ้าต้องไปสั่งอาหารในเมืองลาวค่ะใช้ประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมเอารายการอาหารมาเบิงแดเอารายการอาหารมาเบิงแดอย่าลืมนะคะคำลงท้ายลากเสียงยาวแล้วก็เสียงนุ่มหน่อยก็จะได้เมนูอาหารเลิศรสมาดูแล้วค่ะไปต่อนะคะหมดเท่านั้นละบ่ หมดเท่านั้นแล้วบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวลาวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งอาหารมารับประทานแล้วนะคะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหารแล้วรู้บทสนทนาไปบ้างแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้จักประโยคไปภาษาลาวไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องจำ

0: ภาษาลาวไปกับเราแล้วนะคะการสอนของเราก็สอนง่ายๆค่ะโดยใช้บทสนทนาขนาดสั้นพร้อมกับสอนการเขียนสะกดไปด้วยคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้ภาษาลาวและครั้งต่อไปก็ขอให้เดินทางไปถึงเมืองลาวสั่งอาหารรับประทานแล้วก็เซินแซบนะคะคุณผู้ชม
1: ตลาดขัวดินเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งอยู่ด้านหลังของท่ารถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ส่วนความหมายของคำว่าขัวดินนั้นขัวภาษาลาวหมายถึงสะพานดินก็หมายถึงดินโดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานที่เกิดจากการนำดินมาทำเชิงสะพานขนาดใหญ่ประชาชนลาวทั่วไปจึงเรียกชื่อตลาดตามชื่อสถานที่แห่งนี้หากคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าตรู่สักราวตี 5 ถึง 7 โมงเช้าและเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของเวียงจันทร์ก็จะพบเห็นแม่ค้าพ่อค้านำพืชผักที่ปลูกได้ในท้องถิ่นหรืออาจจะรับมาจากหมู่บ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกปลาและอาหารท้องถิ่นที่แปลกตาหลากหลายชนิดอาหารเหล่านี้อาจจะใกล้เคียงกับภาคอีสานของประเทศไทยแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเสียทีเดียวซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายชาวลาวที่มาจับจ่ายตลาดกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปค้าขายในตลาดชุมชนของตัวเองหลังจากตลาดสดวายตลาดกลางวันก็เริ่มเปิดขายสินค้าหรือของแห้งจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงรสและสินค้าแบบที่มีในร้านขายของชำในบ้านเราทั่วไปก็วางจำหน่ายในตลาดแห่งนี้โดยแม่ค้าจำหน่ายเป็นของตนเองเป็นล็อกเล็กๆขึ้นอยู่กับกำลังเงินและการจ่ายค่าเช่านอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเสื้อผ้าต่างๆอาทิชุดนอนชุดนักเรียนตลอดจนชุดทำงานบริษัทหรือชุดทำงานของรัฐก็มีวางจำหน่ายในตลาดขัวดินแห่งนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แขวงไกลออกไปหรือเมืองที่ไกลออกไปก็จะสามารถมารับสินค้าจากตลาดแห่งนี้ไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งด้วยถ้าหากเดินออกมาด้านหน้าของตลาดก็อาจจะเห็นร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือหาปลาอะไหล่รถยนต์ร้านผ้าร้านเครื่องมือหนักซึ่งด้านนอกนี้เปิดขายตั้งแต่เช้าจนเย็นผู้คนมาซื้อของกันขวักไขว่ภาพชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้จึงดูวุ่นวายอยู่กับการค้าขายตลอดทั้งวันตลาดขัวดินแห่งนี้ปัจจุบันจะไม่เห็นขัวที่เกิดจากการทำคูดินเป็นเชิงสะพานอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐได้ปรับปรุงถนนและจัดทำสะพานที่ได้มาตรฐานขึ้นมารองรับการจราจรที่หนาแน่นในบริเวณนี้แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตผู้คนพ่อค้าแม่ค้าและบรรยากาศณตลาดขัวดินแห่งนี้ก็ยังคงมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของตัวเองอยู
2: ่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: เ
1: ราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้อง
1: กันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่ใ

0: นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยต้องเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนนะครับที่เมืองเหนือทั้งหมดนะครับสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีครูบาขี้หอมครูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมครูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของครูบา
1: เนี่ยแต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุ
0: ด
1: รธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่

0: ผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี้ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ยน่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อยครับ
1: ผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: โอ้มหาศาล
1: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่าน แดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่าเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
0: เกื้อหนุนเรา
1: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
0: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
1: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
0: ์โอ้เหรอ
1: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมันสี่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
0: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
1: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับราว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
0: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
1: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
0: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
1: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
0: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
1: ใช่
0: แล้วอันดับ2รองลงมา
1: อ
0: ะไรครับ
1: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
0: ทองแดง
1: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี้กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
0: ินแร
1: ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบ ทองแดงในประเทศลาว
0: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
1: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
0: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลยครับ
1: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
0: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
1: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
0: นะครับ
1: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
0: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
1: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
0: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
1: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
0: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
1: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
0: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
1: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
0: ถึง
1: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
0: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
3: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลแชกนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้

0: ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งเนี่ยแค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
1: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
0: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโลสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
1: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
0: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
1: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
0: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
1: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
0: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะ

0: ให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเตเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะ เพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกาไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการขัดขานก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
0: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกกันนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะ
0: ครา
1: วนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
0: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
0: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
0: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า Universal Health Cover นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็น การทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดย

0: ยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
1: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
0: ส่วน
1: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมได้ทำทุกเรื่องเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเราก็ยังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงๆเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัว

็นกลางนะคะเพราะจริงๆแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัว

0: คุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
1: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-rounded นะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
0: คุณโอหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมียัง professional program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะเขาเลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะนี่ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
0: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
1: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
0: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
0: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
0: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
0: ห้องโลก10+1

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: อรุณสุสดไรอรุณสวัสดิ์ตะวัน

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ
0: ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1/3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ทั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้นี่ทราบว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลยงั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อทนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: ชัยโยฉันชนะแล้วเห็นไหมลุงเพราะอย่างนั้นฉันได้ลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมม่ายานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
4: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะคอมมี่
1: นี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนาน

0: า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
1: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่าม
0: ีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี่
1: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
1: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: อืมขอบใจที่เตือนนะคามี
2: ่งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอ่ะเนาะ
3: โอ๊ยๆๆๆเจ็บ
0: ฮะทริกกี้
3: น้อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
2: ถ้าขยันขโมยขนาดนี้ขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
2: ว้าว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
2: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
2: โอ้โหนานจังเลยอะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
2: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
2: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
0: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
2: เฮ้ย
4: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
2: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
0: เนซ่าจัดให้ค่ะ
4: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง
3: ่ก็ลูกบอกให้ฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
4: ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: เฮ้ย
6: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากลไปซะแล้วสิ
2: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาขแมแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาขแมเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
2: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณ

0: ออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วแหละแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
0: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
0: เจ้าเจอมายากลอีกแล้ว
1: จะมาไม่ไหนกันอีกแล้วคราวนี้
0: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
0: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรกันน่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
3: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
0: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
3: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
1: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
0: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
2: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
3: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
2: ย้ายระวัง
0: เย้ๆสำเร็จแล้วฮะ
4: ตายแน
3: ่เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
2: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
3: อ้าวเฮ้ยลุงกิ๊กก้องเอเด
0: เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
1: อืมรับทราบจับดีๆนะ
2: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยต่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
0: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
2: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกไม
1: ่ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
0: ได้สินี่ไง
4: ใช่โย
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
0: อืมได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
1: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
0: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
1: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยและก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
0: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
1: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
0: ว้า ตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
0: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
1: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียลแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
0: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
1: ซมเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
3: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
1: เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
0: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอะ
1: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอะ
0: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
1: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
0: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
1: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
0: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
1: อ๋อได้สิที่ไหนหร
0: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
1: จุ๊บเลี้ยเพลงกรอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมหมดยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจอยยกเก้าอี้ทีมขวดน้ำจอกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 9:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: จานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดต่อจานจานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ
1: โดยสารในทางไว้กับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็ว ผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่แต่อุปสรรคของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศมีอยู่อย่างนึงที่หงคิดว่าหลายๆคนต้องปวดหัวมาเหมือนกันนั่นก็คือการถามทางค่ะจะเลี้ยวซ้ายจะไปขวาหรือไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะเรามีกูรูด้านภาษาเวียดนามอยู่กับรายการของเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในตอนที่แล้วเรารู้จักการถามสภาพภูมิอากาศภาษาเวียดนามกันไปแล้ววันนี้ก็เตรียมออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อได้เลยว่าแต่การถามทางและการเดินทางในภาษาเวียดนามมีรูปประโยคการถามตอบอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่เราลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในภาษาเวียดนามกันก่อนขอเริ่มต้นจากคำว่าสนามบินนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าเซินไบเซินไบต่อมาหญ่ากาหญ่ากาคือสถานีรถไฟนะครับต่อมาสถานีขนส่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบนแซบิดเบนแซบิดต่อมาคำว่าโรงแรมนะครับแคกซานแคกซานซูเปอร์มาร์เก็ตภาษาเวียดนามคือเซียวทิเซียวทิต่อมาคำว่าห้างสรรพสินค้าคำนี้ยาวหน่อยใช้คำว่าจุงเติมเทืองใหม่จุงเติมเทืองใหม่ต่อมาตลาดบ้างตลาดใช้คำว่าเจอเจอบริษัทใช้คำว่ากงตีกงตีสวนสาธารณะใช้คำว่ากงเวียนกงเวียนต่อมาคำว่าโรงอาหารภาษาเวียดนามใช้คำว่ากันตีนกันตีนร้านหนังสือเหี่ยวแซกเหี่ยวแซกร้านขายยาเหี่ยวทวกเหี่ยวทวกธนาคารเงินห่างเงินห่างภัตตาคารยาห่างยาห่างร้านอาหารกวานอันกวานอันต่อมามาดูไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ภาษาเวียดนามบูเดียนบูเดียนโรงพยาบาลเบ่งเวียนเบ่งเวียนมหาวิทยาลัยใช้ได้2คำคำแรกคือเจืองไดฮอกหรือใช้คำว่าไดฮอกเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาโบสถ์ภาษาเวียดนามคือยาเธอญาเธอวัดภาษาเวียดนามใช้คำว่าจัวจัวศาลเจ้าเดนเดนพิพิธภัณฑ์บ่าวต่างบ่าวต่างสถานเอกอัครราชทูตใช้คำว่าได้ซื้อกวานได้ซื้อกวานต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่ในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถเอาชื่อสถานที่วางไว้หน้าประโยคแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเดลนะครับว่าเดลจะแปลว่าที่ไหนซึ่งจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามตามตารางดังต่อไปนี้เรามาดูรูปประโยคแรกนะครับเซียวทิเดลเซียวทิเดลแปลว่าอะไรครับแปลว่าห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนนะครับหรืออาจจะเติมอะวางข้างหลังเพื่อให้ประโยคสุภาพนะครับลองมาอ่านตามพร้อมกันแคกซานเดลแคกซานเดลเงินห่างเดลเงินห่างเดลยาห่างเดลยาห่างเดลจับเจียวฟิล์มเดลจับเจียวฟิล์มเดลเซินไบเดลเซินไบเดลเบนแซบิดเดลเบนแซบิดเดลและเวลาตอบท่านผู้ชมสามารถเอาชื่อสถานที่ตามด้วยคำว่าและก็บวกกับที่ตั้งหรือว่าที่อยู่ได้ตัวอย่างแรกนะครับแคกซานเมลีอาเดลอะแคกซานเมลีอาเดลอะนะครับชื่อโรงแรมนี้คนเวียดนามจะอ่านว่าเมลีอานะฮะแปลว่าโรงแรมมีเหลียอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนค่ะลองมาดูประโยคคำตอบแคกซานเมลีอาโส

bổn mê bổn bề phố lý thường kiệt khách sạn เมริอา เออโส บอนเมบอนหรือว่าบอนเมตือนะครับ B อ่านว่าเบนะฮะโฟหลีเถื่องเกียรตินะครับโรงแรมมีเหลียอยู่เลขที่44 B นะครับถนนหลีเถื่องเกียรตินะฮะอีกตัวอย่างลองมาดูเหี่ยวแซกทังลองเออเดวเหี่ยวแซกทังลองเออเดวเหี่ยวแซกแปลว่าร้านหนังสือนะครับทางลองคือชื่อเออเดลคืออยู่ไหนนั่นเองนะครับร้านหนังสือทางลองอยู่ไหนแล้วก็ตอบด้วยการทวนกลับเลยว่าเหี่ยวแซกทางลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนเหี่ยวแซกทางลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนร้านหนังสือทางลองอยู่เลขที่55ถนนจางเตียนคราวนี้รู้วิธีการถามตำแหน่งสถานที่แล้วเราก็มาต่อกันด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นด้วยคำว่ารถก่อนนะฮะรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าแซออกเสียงตามแซต่อมาแซไหมแซไหมแซไหมคือรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาแซโอโตแซโอโตแซโอโตคือรถยนต์หรือเรียกว่าโอโตอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมาแซโอมแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดก็คือรถมอไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับต่อมาแซดาบแซดาบแซดาบคือรถจักรยานดาบแปลว่าถีบนะฮะรถถีบนั่นเองต่อมาแซบิดแซบิดคือรถเมย์นะฮะต่อมาแซตักซีแซตักซีนะครับเวียดนามไม่เรียกแท็กซี่แต่เวียดนามเรียกว่าตักซีก็คือรถแท็กซี่ต่อมาแซแคกแซแคกคือรถโดยสารนะครับแคกแปลว่าแขกนั่นเองต่อมาแซเหลือแซเหลือหรือเต่าหว่าเต่าหว่าทั้งแซเหลือกับเต่าหว่าแปลว่ารถไฟนะครับต่อมามาดูรถไฟฟ้าบ้างนะฮะรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนฟ้านะฮะหรือว่าบ้านเราใช้ BTS นะฮะเวียดนามเรียกว่าเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าแปลว่ารถไฟนะฮะเดี่ยนแปลว่าไฟฟ้าเจนแปลว่าบนกาวแปลว่าสูงนะฮะต่อมามาดูรถไฟฟ้าใต้ดินบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเต่าเดี่ยนเงิมเต่าเดี่ยนเงิมก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินต่อมามาดูเครื่องบินภาษาเวียดนามคือไหมใบไหมใบภาษาเวียดนามใช้คำว่าเทวียนเทวียนต่อมาสำล้อนะฮะเวลาเราไปเวียดนามเราจะเห็นสำล้อเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าซิกโลซิกโลแล้วเวลาเดินล่ะครับเวลาเดินเท้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีโบดีโบและสุดท้ายคือวิ่งนะฮะวิ่งภาษาเวียดนามออกเสียงตามใจใจนะครับออกเสียงสั้นๆต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบพาหนะในการเดินทางภาษาเวียดนามกันนะฮะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้รูปประโยคการถามตอบพาหนะในภาษาเวียดนามนะครับง่ายๆนะฮะโดยการนำประธานตามด้วยคำว่าไปซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่าบังสีคำว่าบังสีมีความหมายว่าโดยอะไรดูตัวอย่างเช่นจีดีสาบเจียวฟิล์มบังสีจีดีสาบเจียวฟิล์มบังสีแปลว่าพี่ไปโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์โดยอะไรหรือว่าด้วยอะไรต่อมาแองดีแทงโฝโฮจีมิงบังสีแองดีแทงโฝโฮจีมิงบังสีพี่ไปนครโฮจีมิงโดยอะไรหรือแอมดีถ่ายลานบังสีแอมดีถ่ายลานบังสีน้องไปไทยแลนด์นะครับน้องไปประเทศไทยโดยอะไรเวลาตอบง่ายๆก็คือเอาประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่าดีตามด้วยสถานที่และบังและชื่อยานพาหนะนะครับก็คือจะเป็นโตยดีตามด้วยสถานที่ตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยชื่อยานพาหนะตัวอย่างแรกนะครับแองดีแทงโฝเหวบังสีแองดีแทงโฝเหวบังสีพี่ไปนครเวโดยอะไรออกเสียงว่าเหวนะครับไม่เวนะฮะเวลาตอบดูตัวอย่างโตยดีแทงโฝเหวบังเต่าหว่าโตยดีแทงโฝเหวบังเต่าหว่าฉันไปนครเวโดยรถไฟนั่นเองดูตัวอย่างต่อมาจีดีบังก๊กบังสี

จิดีบังก๊กบังจีพี่ไปบังก๊กคือกรุงเทพโดยอะไรนะครับลองมาดูประโยคคำตอบบ้างโตยดีบังก๊กบังไหมใบโตยดีบังก๊กบังไหมใบฉันไปกรุงเทพโดยเครื่องบินต่อมาเรามาดูเรื่องคำศัพท์การบอกทิศทางและตำแหน่งในภาษาเวียดนามเริ่มต้นคำแรกเลยคำว่าเหืองพร้อมกันเหืองเหืองแปลว่าทิศต่อมาบักบักคือเหนือนามนามคือทิศใต้ดงดงคือทิศตะวันออกเตยเตยคือตะวันตกดีถังดีถังแปลว่าตรงไปนะฮะต่อมาแสจ่ายแสจ่ายแปลว่าเลี้ยวซ้ายต่อมาแสฝ่ายแสฝ่ายคือเลี้ยวขวาคำต่อมาตรงกันข้ามภาษาเวียดนามง่ายๆโดยเซียนโดยเซียนคำต่อมาเบนแก่งเบนแก่งก็คือด้านข้างนะครับเจือกหมัดเจือกหมัดแปลว่าด้านหน้าไกวหลายไกวหลายคือเลี้ยวกลับไกวแซไกวแซคือกลับรถดีเตียบดีเตียบคือตรงไปต่อหรือว่าไปต่อนั่นเองแล้วถ้าหยุดง่ายๆนะครับใช้คำว่าซึ่งหลายซึ่งหลายต่อมาคำว่าถนนถนนภาษาเวียดนามมี2คำคือคำว่าเดืองและคำว่าโฝคำว่าเดืองคือถนนใหญ่ส่วนโฝคือถนนเล็กนะครับต่อมามาดูทางด่วนบ้างเดืองกาวตกเดืองกาวตกคือทางด่วนต่อมาเกิลเวิร์ดกวาเดืองเกิลเวิร์ดกวาเดืองคือสะพานลอยนั่นเองคำว่ากวาเดืองเฉยๆแปลว่าข้ามถนนต่อมาแดนซาวทงแดนซาวทงก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับส่วนคำว่า4แยก3แยก5แยกภาษาเวียดนามง่ายๆนะครับนำคำว่าหงาแล้วก็ตามด้วยตัวเลขบาคือ3ตือคือ4นำคือ5ถ้า3แยกก็คือหงาบาหงาบา4แยกคือหงาตือหงาตือ5แยกคือหงานำหงานำและคำสุดท้ายฟุตบาทภาษาเวียดนามคือเวียแห่เวียแห่ในส่วนของไวยากรณ์วันนี้ผมจะขอเริ่มต้นกับไวยากรณ์ตือเดนนะฮะมีความหมายว่าจากจุดๆถึงซึ่งผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วในตอนที่8คราวนี้เราลองมาดูการใช้ตือเดนในอีกรูปแบบหนึ่งตือเดนใช้บอกระยะทางเริ่มต้นจนถึงระยะทางสิ้นสุดตัวอย่างเช่นตือเซินไบเดนแคกซานบาวเงียวเกยโสอ่านทั้งประโยคพร้อมกันตือเซินไบเดนแคกซานบาวเงียวเกยโสตือแปลว่าจากใช่ไหมฮะตือเซินไบจากสนามบินเดนแคกซานถึงโรงแรมบาวเงียวเกยโสแปลว่ากี่กิโลเมตรเกยโสแปลว่ากิโลเมตรมาดูอีกตัวอย่างนึงตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสจากสนามบินถึงโรงแรมประมาณ30กิโลอีกตัวอย่างคำถามถามว่าตือฮานอยเดนบังก๊กมดบาวเลวตือฮานอยเดนบังก๊กมดบาวเลวจากฮานอยใช่ไหมฮะถึงกรุงเทพใช้เวลานานเท่าไหร่มดบาวเลวคือนานเท่าไหร่นะครับตัวอย่างต่อมาเป็นคำตอบตือฮานอยเดนบังก๊กดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตตือฮานอยเดนบังก๊กดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตจากฮานอยไปกรุงเทพนะครับไปโดยเครื่องบินใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าบาวซาและคำว่าก๋อซาคงคำว่าบาวซามีความหมายว่าไกลเท่าไหร่ส่วนคำว่าก๋อซาคงก๋อซาคงมีความหมายว่าไกลไหมใช้ในการถามระยะทางเรามาดูตัวอย่างกันจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ใช่ไหมฮะแก๊กเดยบาวซาไกลเท่าไหร่เวลาตอบลองมาดูคำตอบนะฮะจาบเจียวฟิล์ม
แก๊กเดยขว่างนำเกยโสจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยขว่างนำเกยโสโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ประมาณนำเกยโส5กิโลเมตรตัวอย่างต่อมาตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงแปลว่าอะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองก่อซาคงไกลไหมมาดูคำตอบกันตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขว่างเหมื่อยเกยโสตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขว่างเหมื่อยเกยโสแปลว่าอะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองขว่างแปลว่าประมาณเหมื่อยเกยโสคือ10กิโลเมตรนั่นเองต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าเมดบาวเลวกับเฮดบาวเลวออกเสียงตามอีกรอบเมดบาวเลวเฮดบาวเลวมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูตัวอย่างแรกเพื่อจะได้เคลียร์ขึ้นนะฮะตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบมดบาวเลวตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบมดบาวเลวหรือใช้คำว่าเฮดบาวเลวก็ได้มีความหมายว่าจากที่นี่ถึงหอสมุดแห่งชาติเดินใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับการเดินนะดีโบมาดูคำตอบตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบมดไฮเมฟุตตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบมดไฮเมฟุตจากที่นี่นะครับถึงหอสมุดแห่งชาติใช้เวลาเดินใช้เวลาเท่าไหร่ไฮเมฟุตคือ20นาทีมาดูตัวอย่างต่อมาตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดมดบาวเลวตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดมดบาวเลวหรือเฮดบาวเลวก็ได้จากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปโดยรถเมย์ใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูคำตอบกันตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดมดขว่างเหนือเตียงอีกรอบนะครับตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดมดขว่างเหนือเตียงจากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปรถเมย์ใช้เวลาเหนือเตียงคืออะไรครับครึ่งชั่วโมงต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกคำว่าก๋อเถออกเสียงตามอีกรอบก๋อเถมีความหมายว่าสามารถส่วนคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ก๋อเถจะวางขึ้นต้นประโยคหรือวางหลังประธานหรือวางหลังกริยาหลักก็ได้เช่นต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกบักกิงอีกรอบต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกบักกิงก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกบักกิงก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกบักกิงและอีกประโยคต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกบักกิงต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกบักกิงทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าฉันสามารถไปเที่ยวปักกิ่งได้ต่อมาเรามาดูคำว่าเดือกกันบ้างคำว่าเดือกจะวางอยู่ตามหลังกริยาหลักหรือหลังประธานตัวอย่างเช่นโตยหน้อยเดือกเตียงงาโตยหน้อยเดือกเตียงงามาดูประโยค2โตยหน้อยเตียงงาเดือกโตยหน้อยเตียงงาเดือกทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันพูดภาษารัสเซียได้นอกจากนี้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกสามารถใช้ร่วมกันได้ดูตัวอย่างครับไงมายแองก๋อเถเด่นดอนแอมเซินใบเดือกไงมายแองก๋อเถเด่นดอนแอมเซินใบเดือกหรือก๋อเถไงมายแองเด่นดอนแอมเซินใบเดือกก๋อเถไงมายแองเด่นดอนแอมเซินใบเดือกหรือไงมายก๋อเถแองเด่นดอนแอมเซินใบเดือกไงมายก๋อเถแองเด่นดอนแอมเซินใบเดือกทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายว่าพรุ่งนี้พี่สามารถไปรับน้องที่สนามบินได้ขณะที่รูปประโยคปฏิเสธของคำว่าก๋อเถคือคำว่าคงเถจำนะครับก๋อเถถ้าเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธใช้คำว่าคงเถไม่มีคำว่าคงก๋อเถ
นะฮะส่วนรูปประโยคปฏิเสธของคำ

0: ว่าเดือกคือคำว่าคงเดือกนั่นเองมาดูตัวอย่างกันแองคงเถดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลำแองคงเถดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลำแปลว่าอะไรพี่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะภาษาไทยยากมากดูอีกตัวอย่างหนึ่งจิคงอันไกลเดือกจิคงอันไกลเดือกแปลว่าพี่กินเผ็ดไม่ได้
1: xin lỗi chị, nếu em đi từ đây đến thư viện có xa không ạ?
2: Không xa lắm. Em đi khoảng một cây số nhé.
1: Chị làm ơn chỉ đường đi cho em được không ạ?
2: Em đi thẳng đến ngã năm trước mặt thì sẽ trái. Đi tiếp khoảng 200 mét nữa, thư viện ở bên phải.
1: Còn sân bay có xa không ạ? Đi mất bao lâu ạ?
2: đi taxi khoảng 30 phút cũng đến rồi.
1: Vâng, cảm ơn chị hiểu ạ.
2: Không có gì em ạ.
3: คุณผู้ชมคะคงเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนึงกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอยอันฉันรักเธอเป็นหนังรักโรแมนติกที่ถ่ายทำที่เมืองฮอยอันของเวียดนามค่ะในช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสำรวจเมืองฮอยอันเมืองเก่าโบราณของเวียดนามกันนะคะเมืองนี้จะมีความสำคัญยังไงและจะสวยงามขนาดไหนเรามาสอบถามจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะฮอยอันนี้โอ้โหคือทุกคนเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วอยากรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับเมืองฮอยอันนะฮะอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศไทยได้ไม่ไกลนะฮ
3: ะ
4: เราสามารถเดินทางจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าฮอยอันได้นะฮะฮอยอันปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนามของประเทศเวียดนาม
3: ครับค่ะอาจารย์คะแล้วเมืองฮอยอันมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
4: ครับในศตวรรษที่16และ17นะฮะเมืองฮอยอันนี่เป็นที่รู้จักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ยุโรปนะฮะก็คือมีทั้งชาวโปรตุเกสนะฮะชาวอิตาลีหรือว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำการค้าอยู่ที่ฮอยอันเป็นอย่างมากนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจำปาและเป็นศูนย์กลางในการทำการค้าพอๆกับมะละกาเลยของสิงคโปร์ยุคนั้น
3: คือเป็นเหมือนเมืองท่าของเวียดนามเลยใช่ไหมคะก็คือหลากหลายประเทศเข้าไปอยู่ที่นั่นแบบว่าไปมาทำการค้ากัน
4: ค
3: ่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ข่าวมาว่าฮอยอันเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมคะเพราะอะไรฮอยอันถึงได้เป็นมรดกโลกคะอาจารย
4: ์ครับฮอยอันเป็นมรดกโลกนะฮะก็คือในปี1999นะฮะยูเนสโกนะครับได้เลือกเมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกในฐานะที่ว่าเป็นเมืองตัวอย่างในเมืองท่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่15และ19นะฮะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นรวมกับต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ
3: ์
4: นะฮะถ้าเราไปดูเมืองฮอยอันเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปรวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีครบหมดเลยนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัวรวมกับเวียดนามด้วย
3: พูดมาอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวในฮอยอันอะไรที่น่าไปคะอาจารย
4: ์ครับผมขอเริ่มต้นที่สะพานญี่ปุ่นนะฮะคนไทยรู้จักดีนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าเกิ่วจั่วคือสะพานวัดนะฮะเป็นสะพานที่สร้างโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นก็คือร่วมกันบริจา
3: ค
4: นะครับสะพานนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมอันนี้ยังมีความเป็นเวียดนามอยู่มากเลย
3: น
4: ะฮะสะพานมีความยาวประมาณ18เมตรนะฮะสะพานจะรูปทรงโค้งนะฮะทอดผ่านแม่น้ำทูโบนนะฮะคนไทยชอบเรียกว่าแม่น้ำทูโบน
3: ใ
4: ช่แล้วก็มีหลังคามุงกระเบื้องเป็นรูปคลื่นนะฮะตรงกลางจะมีเจดีย์จตุรัสนะฮะนี่คือสถานที่แรกที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งที่คนเวียดนามหรือว่าคนต่างชาตินิยมไปก็คือสมาคมฟุกเกียนนะฮะสมาคมฟุกเกียนเป็นอะไรเป็นสมาคมที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนนะครับในปี1759
3: ค่ะ
4: นะฮะก็ตั้งอยู่ถนนเจินฝูนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองฮอยอันเลยนะฮะสมาคมฟุกเกียนปัจจุบันเนี้ยนะฮะก็เป็นที่พบปะของคนจีนหลายรุ่นเลยนะฮะนอกจากนั้นยังใช้เป็นที่ในการรำลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเอง
3: ค่ะ
4: นะฮะสถานที่นี้โดดเด่นก็คืองานไม้แกะสลักนั่นเองนะฮะที่มีลวดลายสวยงามน่าชม
3: ค่ะ
4: นะครับต่อมาก็คือแม่น้ำทูโบนอย่างที่เราทราบว่าเมืองฮอยอันนะฮะตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทูโบนนะฮะเป็นแม่น้ำที่สวยงามมากแล้วก็มีความยาวพอสมควรนะฮะจะไหลผ่านหลายพื้นที
3: ่
4: รวมทั้งฮอยอันด้วยนะฮะแล้วก็จะไปออก

0: ที่ทะเลจีนใต้นะฮะตรงเกื่อได้นะฮะซึ่งแม่น้ำนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปล่องเรือนะครับชมทิวทัศน
1: ์ใช่แ
0: ล้วก็ทัศนียภาพของเมืองฮอยอันแล้วตอนค่ำก็จะมีโคมไฟอย่างสวยงามเลยตอนค่ำๆอ๋อ
1: คือเป็นอีกรสชาตินึง
0: เป็นรสชาตินึงนะครับและอีกที่ที่อยากจะกล่าวถึงก็คือชายหาดเกือได
1: ้ค่ะ
0: นะครับชายหาดเกือได้ตั้งอยู่ในตำบลเก่มอานของเมืองฮอยอัน
1: ค่ะ
0: นะฮะชายหาดนี้

0: มากเลยนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆแล้วยังมีทะเลให้ไปเที่ยวด้วยใช่
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: หมค
1: ่
0: ะ
1: มีครบหมดเลยนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราไปเดินเที่ยวเมืองเก่าย่านเมืองเก่าปุ๊บเราก็สามารถไปเที่ยวทะเลตอนเย็นได้ก็ถือว่าครบเครื่องของเมืองนี้เลยนะฮะ
0: ครบเลยจริงๆค่ะ
1: ใช่คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองนี้เดินทางไปยากไหมคะอาจารย์
1: ครับง่ายนิดเดียวนะฮะเรามีรถโดยสารนะครับจากประเทศไทยก็คือท่านผู้ชมสามารถขับรถไปได้นะฮะจากเริ่มต้นจากมุกดาหารนะครับเข้าสวรรณเขตของลาวนะฮะแล้วก็ตรงไปถึงเวียดนามเลยก็คือเราสามารถเดินทางออกจากเมืองไทยตอนเช้าและถึงเมืองฮอยอันตอนเย็นได้เลย
0: อ๋อคือใช้เวลาคือขับรถด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: คะ
1: ่
0: คือไม่ได้นั่งเครื่องเป็นวัน
1: ไม่ได้
0: อะไ
1: น
0: ร
1: ั่
0: เ
1: ง
0: งี้
1: เ
0: ย
1: ครื่องนะฮะเรียกได้ว่าเราสามารถทานอาหาร3มื้อ3ประเทศได้มื้อเช้าทานที่ไทย
0: ค่ะ
1: มื้อกลางวันทานที่ลาวและมื้อเย็นหรือมื้อค่ำทานที่เวียดนาม
0: โอ้โหถือว่าครบเลยทริ
1: ใช
0: ป
1: ่
0: เดียว
1: ครับนอกจากนั้นเราสามารถนั่งเครื่องถ้าอยากนั่งเครื่องนะฮะเราก็นั่งเครื่องไปลงที่ฮานอย
0: ค่ะ
1: หรือว่าโฮจิมินห์แล้วค่อยนั่งมาแถวภาคกลางจังหวัดดานังก็ได้ได้หมดเลย
0: แล้วก็นั่งรถต่อไปนิด
1: นั่ง
0: เด
1: ร
0: ีย
1: ถ
0: ว
1: ต่อ
0: ใช
1: ไป
0: ่ไหม
1: นิด
0: ค
1: เด
0: ะ
1: ียวใช่ครับ30กิโลเองครับ
0: ก็เดินทางไปง่ายๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็รูปประโยคเกี่ยวกับการเดินทางและถามทางกันไปแล้วถ้าต้องการไปเวียดนามก็คงไม่มีอุปสรรคเรื่องของการถามเส้นทางกันแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าการออกเสียงภาษาเวียดนามนั้นค่อนข้างยากกว่าภาษาไทยเล็กน้อยนะคะถ้าออกเสียงผิดอาจจะสื่อความหมายผิดกันได้เราต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ที่อาจารย์จะพาคุณตุ้นไป

0: ร้านอาหารค่ะ
1: พาผมไปร้านอาหาร
0: ค่ะ
1: โอ้ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
0: ก็อยู่นี่ค่ะ
1: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
1: ่
0: ะ
1: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
0: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
1: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
0: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
1: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
0: ์ค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
0: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกจูมุนไฮเกโ
1: ยอึมชิกจูมุนไฮโย
0: ค่ะอึมชิกจูมุนไฮเกโยคือว่าอึมชิกคืออาหารจูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกจูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
1: อร่อยมากเลย
0: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุน2คือว่าสอง1อินบุนคือว่าสำหรับหนึ่งท่าน2อินบุนสำหรับสองท่านก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับสองคนจูเซโยคือขอ
1: ค่
0: ะแล้วบุลโกกี2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
1: แล้วต่อไปล่ะครับ
0: ค่ะกิมจิ더주세요
1: กิมจิ더주세요
0: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
1: รู้จักแน่นอนคร
0: ับก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอ더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
1: ไม่ได้นะครับ
0: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก็เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็더주세요แล้วก็ข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
1: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ประโยคต่อไปล่ะครับ
0: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
1: ร
0: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
1: ่ครับ
0: คิดาเรียวจูเซโยขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซโยแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทุนนะคะ
1: ค
0: แล้วจะบอกว่าบาชิเกทูเซโยทานให้อร่อยอร่อยนะคะอ๋อ
1: เหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
0: ค่ะมาชิเกทูเซโย
1: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
0: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายเองนะคะ
1: ของสองรอบ
0: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
1: ่ท
0: านนะคะว่าใช้บอกเกสนีดา
1: ฉันบอกเกสมิดา
0: ใช่ค่ะฉันบอกเกสมิดาจะทานอร่อยค่ะ
1: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกเกสมิดา
1: ฉันบอกเกสมิดาเปลี่ยนจากมอกเกสเป็นมอกเกสมิดา
0: ใช่ค่ะบอกเกสมิดาก็เป็นอนาคตบอกเกสมิดาก็เป็นอดีตแล้ว
1: กินแล้วอิ่มแล้ว
0: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
1: อาจารย์วนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
0: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะ
1: เ
0: ราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
1: อ๋อมาถึงในหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
0: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขา
1: ทานแล้ว

0: เราทานด้วยกันได้เลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบๆหน่อยแอบๆหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
0: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างน
1: ี้
0: ค่ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตือก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วบุลโกกิก็มี
1: แล้วก็บุลโกกิหมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเน็งเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวๆนิดนึงค่ะเน็งเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบ
1: ับ
0: คือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คนเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทุลสดปับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
1: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้เลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 잘 먹었습니다.
1: 네.
2: 여기요. 여기요. 여기요. 여기요.

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบซิดามาชิอัตเตโอมาชิซอยโอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: โ
1: อ้หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพพุลลอยโอเปคือว่าถงเปโกพายอ่ะแล้วกินแล้วก็เปปุลลอยอ่ะใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอ먹을까요
0: มอ먹을까요
1: มอคือว่าอะไร먹을까요ก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอ먹을까요
0: ครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับมอกุบซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกุบซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกุบซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกุบซิดาแล้วทูลซอปปะมิมอกุบซิดาแล้วบุลโกกิมอกุบซิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกุบซิดา
0: ใช้ได
1: ้มอกุบซิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกุบซิดาก ินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโ
0: ยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติ
0: ออ
1: เตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโอ้โหมันอร่อย
1: มาชิซอยมัดคือรสชาติอิซอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมัดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิซอยมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาอบเซลเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
0: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตื่นชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโยแล้วตื่นจะบอกว่าเผ็ด
0: ร
1: หรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: จ้าโยใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: รสชาติ
1: 4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกอชูใส่กอชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกึมใส
0: ่
1: เกลือใส่โซกึมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบไหมครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริกก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอโย
0: ชอโยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเบว่าอย่างเราเผ็ด

0: 그 매워요. 뱃막 아주 매워요. 갯막 아주 짜요. 뼈막 아주
1: 아주 괴셔요.
0: 쉬어요. 아주 쉬어요.
1: 쳐요.
0: 레오 완막 아주 달아요.
1: 달아요.
0: 다 닌노이 그 조금 차이 텐 아주 나가 아주 매워요. 조금 매워요.
1: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสําหรับความรู้ดีๆที่นํามาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครั
0: ข
1: บ
0: อบคุณค่ะ
1: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

갈게요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 불쏘 비빔밥 하나 주세요.

바뀌어. 끝치춤을 할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอูเมมานาโยสวัสดีครับ

0: เซียมโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

0: ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนั่นแหละค่ะแต่คุณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์เรียนที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบเรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มีแข่งพายเรือนะคะแล้วก็บอร์ดเป็นนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับPhilippine Dragons Singapore A.

แข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

0: นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: Oh, my God.

มองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปากเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปากเกียวปากเกียวโอ้นวลกับปากเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแม่ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแม่อันนี้คือรถแม่ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแม่ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะใช่ไหมฮะบิลียาร์ดพูลนะฮะจะเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงการชอบเล่นคงการชอบเล่นบิลเลียดนะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกลียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอะ B ภาษาอังกฤษอะ B ออกความหนึ่ง B ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: เกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันก็น่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่า Philippine Basketball Association นะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเฮ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยนะครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนกับคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินกันถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้ 5:30 นะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอล Association PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ชอบ

0: ื่อไหมให้เช่าบัตรมินตันนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือเข้ามาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้บัตรมินตันให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับโดยเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปต่อนะฮะเดินไปต
1: ่อพูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: PBA PBA

0: นอกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
2: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
2: ทำไมไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่

ชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหม

0: ดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะทุกคนจะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมมากต่อไปนะฮะผู้หญิงฟ้านึงนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นชั่วโมงรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับแบตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโน่พลังฟิลิปปินโน่ครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้ว
4: ฮิโร
3: ่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ

ำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราด

ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
1: ไปได้เหรอครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
0: ทำเตะ
3: เฮ้ยไปเถอะลีลาอยู่ได้
0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
4: ป๊า
1: จะถึงแล้วเหรอครับ
4: ใช่ลูก
0: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
3: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์พระราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
1: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพะร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
4: ้
0: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
3: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
3: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหมดีวี
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะ

0: เกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความ

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于各阶层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่

0: ามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
1: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
2: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
2: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรียนสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงกาค่ะโมเฮงกาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบี

0: ซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเฟบูมาซาเฟบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะทำมิซาบีบีลาทำมิซาบีบีลาทำมิก็คือข้าวซาแปลว่ากินนะคะบีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทำมิซาบีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาบีบีซาบีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามันเนสซามันเนสซามันเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มันเนสซานะคะมันเนสซาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลซานิเลซานิแปลว่าวันเลก็คือกลางนะคะกลางวันซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ร้านอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ร้านอาหารแล้วอ้าวพอถึงร้านอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่เป็นอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาปลาซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโน้อาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่าหนึ่งชามหนึ่งจานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสานเฉียเมไปสานเฉียเมเนาะไปสานก็คือเงินนะฮะเฉียเมก็คือเคลียร์เงินก็คือชัดเบนนั่นเองนะไปสานเฉียเมหรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยชิมเมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะฮะอาโลหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาโลเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ร้านอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาโลเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะท 디사이마바리사가운달레
1: 모행가시레제우네몰래싸우네야바레
0: 아이워
1: 오인외장부까오마레
0: 레페예아부고마시부라
1: 레페예아부레시바레캄야까오마레
0: 다소예구나가뵤레하아롱마메
1: ဟုတ်ကဲ့ပါခဏစောင့်ပေးပါနော
0: ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျေးဇူးပဲနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါ

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเดินพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีซ้ำๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกตของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกตยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกตหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกค่ะบัสกาเกนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมาไตนะคะกามาไตนะมาไตเฉยๆก็ได้ค่ะมาไตนะคะมาไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันนะอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซเลเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซตัวเฉียนเดจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่เลเซเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คนโซนะฮะจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะจะมา เวเปียกาเกะตัวเฉินเดต้องพูดแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะซียงซียงซีแปลว่ายายงก็คือลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือซียงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวซียงเรารู้แล้วบางคนไปซียงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงซีข้างค่ะซีข้างข้างแปลว่าห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือซีข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคารอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市。从文化、美食、交通、小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์ธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: น่าจะผิดที่ไหนจ๊ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนู

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทิพยวิมานในการบำเพ็ญเพียรของผู้รักความสงบต่างเดินทางแสวงหาสถานที่ปลีกวิเวกยิ่งหนทางยากลำบากเท่าไรก็ยิ่งต้องฝึกจิตใจให้แน่วแน่เอาชนะกับอุปสรรคสู่จุดสูงสุดของยอดคนหรือเซียนในชั้นสวรรค์ที่เชื่อกันว่าพวกเขาได้เข้าใกล้เทพเจ้าสูงสุดและยังถูกนำมาเกี่ยวพันต่อการแบ่งภาคจุติมาเป็นเทพที่มีชีวิตบนโลกมนุษย์ในร่างของฮ่องเต้แห่งมังกรจีนบูตึงคือชื่อภูเขาในมณฑลหูเป่ยตั้งอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงส่วนวัดเซียวเลี่ยมยี่อยู่ทางฝั่งเหนือสองสำนักวิทยายุทธที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกันจนมีคำกล่าวว่าเหนือเทิดทุนเซียวลิ้มใต้ยกย่องบูตึงทิวทัศน์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้กลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมแห่งเต๋ากับวิถีของนักพรตในถ้ำริมหน้าผาข้างทาน้ำตกหรืออาจตั้งอยู่บนเนินหินงามลดหลั่นเป็นชั้นๆสูงชันจนเป็นหุบเหวยอดเขา72ยอดสลับไปมาเหมือนฟันปลาแวดล้อมด้วยหมู่พันไม้ที่เปลี่ยนสีไปตามการเคลื่อนคล้อยของฤดูกาลหากคิดจะดั้งด้นปีนป่ายขึ้นไปด้วยกำลังขาเหมือนจอมยุทธสมัยก่อนก็คงจะใช้เวลาเป็นแรมปีแต่วันนี้กลับดูง่ายดายเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยที่ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทิวทัศน์ความสวยงามของบูตึงได้ซ่อนเร้นตำนานเล่าขานของวิชาในสายเต๋าไว้อย่างลึกซึ้งมันเป็นโอกาสอันดีมากที่เราจะใช้เส้นทางลัดนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงต้นกำเนิดของวิทยายุทธบูตึงอันเป็นวิชาหนึ่งในใต้ล่าที่มีผู้สืบทอดต่อกันมาถึง20รุ่นและมีอายุยาวนานจนถึงวันนี้กว่า700ปี

0: มูตึงขุนเขาของยอดคนเรายืนอยู่หน้าซุ้มประตูทางขึ้นเขามูตึงที่รกร้างไร้เงาของผู้คนภาพสลักเหล่าถวยเทพและสรรพสัตว์มงคล นั้นเป็นการยกย่องสรรเสริญฮ่องเต้นำทางสู่ยอดเขาของเทพเหนือเมฆเส้นทางโบราณ นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางสู่หมู่เขาบูตึงซึ่งตอนนี้ได้ถูกถนนลาดยางตัดขาดออกจากกันเป็นช่วงๆร่องรอยทางเดินเล็กๆได้ถูกลบเลือนเหลือเพียงภาพจำลองในหนังจีนกำลังภายในเท่านั้นการท่องยุทธจักรของสำนักบูตึงของเราไม่ต้องการม้าเร็วขี่ควบหรือโรงเตรียมไว้พักแรมทางเพียงแค่จอดรถส่วนตัวไว้แล้วโดยสารด้วยรถประจำทางติดแอร์เย็นฉ่ำหย่อนลงตามป้ายต่างๆที่ต้องการจะขึ้นลงบนเขาได้ดังใจตำหนักหวนคืนหรือฟู่เจินเป็นสถานที่ที่เราหวนกลับมาด้วยเสน่ห์ดึงดูดของหมู่สถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามหลักของเต๋าตั้งแต่กำแพงสีแดงชาติคดโค้งดุดดั่งแม่น้ำเหลืองช่องทางเดินนั้นเป็นช่องลมที่นำพาความสดชื่นมากระทบผิวกายของผู้ผ่านทาง
1: ไทจือกับฟ้าไทยคนนี้นะครับพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าหุ่นการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายนะครับใช้เวลานานนะครับนะไม่เห็นมีความก้าวหน้าเลยนะครับเอาละไม่อยากปฏิบัติต่อแล้วนะครับนะก็จะกลับบ้านกลับไปเป็นห้องเต้ดีกว่าพอลงไปในเชิงเขานะครับปรากฏว่ามีอาม่าคนหนึ่งนะครับอยู่ข้างกับบ่อน้ำนะครับเอาเหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยหนึ่งแท่งเนี่ยนะครับนะขัดกำลังขัดอยู่ไอ้ฟ้าชายก็ถามว่าเอ้ยอาม่าคุณป้านี่ทำอะไรนะครับเฮ้ยจะทำเข็มไงอู้เอาเท่งใหญ่อย่างนี้มันทำเข็มมันเมื่อไหร่ถึงจะทำได้นะครับคุณป้าบอกว่าถ้ามีจิตใจตั้งใจความตั้งใจพร้อมนะครับนะเท่งนี้ใหญ่ยังไงอีกหน่อยมันก็กลายเป็นเข็มได้นะครับเฮ้ยพอฟ้าชายตั้งได้ยินอย่างนี้คิดถึงการปฏิบัติของตัวเองโอ้การตั้งใจเราไม่ถึงไปกลับไปเลยจะเปลี่ยนใจนะครับไม่กลับไปเมืองเต้นะกลับมาปฏิบัติต่อเลยตรงนี้นะครับนะวัดเนี่ยเขาก็เรียกว่าฟู่จินกวนนะครับนะกวนนี่หมายถึงอารามหมายถึงวัดฟู่จินนี่หมายถึงกลับมานะครับกลับมาตั้งใจปฏิบัติใหม
0: ่ตำนานเล่าว่าราชบุตรเจิ้นหูเมื่อพระชนมายุได้14ชั้นษาได้สละทางโลกบำเพ็ญพรตบนภูบูตึงนานถึง42ปีจนบรรลุทิพยภาวะสำเร็จเป็นเซียนได้สมัญญานามว่าสเวนหูต้าตี้เป็นเทพแห่งอุดรทิพย์ต่อมามีผู้คนตามรอยวิถีทั้งแม่ทัพขุนนางหรือแม้แต่ฮ่องเต้ก็ยังเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพเจ้าเจิ้นหูองค์นี้ในรัชกาลจักรพรรดิหยงเล่อทรงประกาศว่าพระองค์และพระราชบิดาคือองค์สมมุติเทพของเทพเจ้าเจิ้นหมู่สร้างความชอบธรรมในการปกครองไพร่ฟ้าทรงอุปถัมภ์โปรดให้สร้างหมู่ตำหนักและวิหารถวายแด่เทพภายใต้พระราชองค์การว่าห้ามแก้ไขดัดแปลงภูมิลักษณ์ของสถานที่แต่จะสร้างสมดุลให้ฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียวกันมีนัยยะถึงพระองค์และประชาชนตำหนักหวนคืนแห่งนี้เป็นหนึ่งในตำหนักราชบุตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1955ด้วยพื้นที่จำกัดจึงดัดแปลงให้อาคารเหลื่อมซ้อนกันและสร้างกำแพงคดเคี้ยวสู่ตัวตำหนัก

0: เช่นเดียวกับหอห้าเมฆหูหยุนโหลทางทิศเหนือของวิหารกลางนายช่างไม่สามารถปรับพื้นที่ให้ลาดเป็นเนินเขาได้จึงตั้งหนึ่งเสาไม้ขนาดใหญ่สูงขึ้นจากพื้นถึงหลังคาและมี12ขานไม้แยกออกไปเหมือนเป็นแขนขาค้ำจุนน้ำหนักของอาคาร5ชั้นไว้ได้อย่างมั่นนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
1: ตรงนี้นะครับนะเป็นรูปที่เกี่ยวกับการก่อสร้างของหอเนี่ยนะครับนะทำไมก็สร้างเป็นอย่างนี้นะเรานับตัว1 2 3 4 5ชั้นที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นชั้นที่5นะครับชั้นที่5เนี่ยนะครับมันกว้างที่สุดชั้นล่างเนี่ยเป็นเล็กที่สุดทำไมการสร้างเป็นอย่างนี้นะครับนะมันมาจากความคิดของเต๋านะครับเต๋าเนี่ยนะครับก็คือสุดธรรมชาตินะครับเขาสร้างตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สร้างตามธรรมชาติเป็นอย่างนี
0: ้จักรพรรดิหยงเล่อได้คัดเลือกสุดยอดนายช่างสถาปนิกผู้ออกแบบพระราชวังกู้กงมีกำลังไพร่พลกว่า 300,000 คนท่อนสูงกว่า1ล้านท่อนล่องจากทางใต้เข้าสู่แม่น้ำแยงซีเกียงและฮั่นเจียงลงมือก่อสร้างมูตังหนักยาวนานถึง12ปีประกาศเป็นศาสนอารามแห่งราชสำนักและเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจนหมู่เทพเจ้าอุดรทิศผู้ทรงคุ้มครองประเทศและราชบัลลังก์เสียดายที่ความสำเร็จนี้จักรพรรดิหยงเล่อกลับไม่เคยได้ทอดพระเนตรแม้สักครั้งเพราะพระองค์ได้สิ้นพระชนกลางสนามรบระหว่างทำศึกกับมองโกล570ปีต่อมาหมู่ตำหนักโบราณบนภูเขาบูตึงได้รับการประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกสมกับที่กวีเอกสมัยราชวงศ์หมิงหงอี้เซิงเคยกล่าวพรรณนาถึงความเลิศล้ำไว้ว่า5ลี้1อาราม10ลี้1ตำหนักกำแพงแดงชาติกระเบื้องหลังคาเขียวมรกตดูงามประยับจับตาเป็นประกายสาดส่องให้พลังท่องไปบนขุนภูและหมู่ตำหนักดูประหนึ่งอยู่ในภาพวาดงามที่ลานหน้าตำหนักเมฆสีม่วงหรือจื่อเซียวกงห้อมล้อมไปด้วยหมู่ตำหนักมีบันไดสามระดับทอดยาวขึ้นสู่ที่ประทับของเทพเจ้าจนหมู่ลานกว้างนี้เป็นจุดกึ่งกลางพอดีและเป็นสถานที่ที่เราพบปะกับผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวนักรถหญิงที่มาเปิดร้านค้าไว้บริการพร้อมๆไปกับการปฏิบัติกิจวัตรของพวกเธออาจารย์กังฟูไทเก๊กได้พานักเรียนมาฝึกหมัดมวยในสถานที่อันเป็นต้นตำนานของวิชาครั้งหนึ่งที่วิชาหมัดมวยของบูตึงได้รับการถ่ายทอดสู่คนนอกสำนักทำให้มวยไทเก๊กเผยแพร่ออกไปในวงกว้างแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นนักรถพวกเขากลับนำเอาเคล็ดวิชาหมัดมวยและหลักปฏิบัติทางเต๋ามาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเองอาจารย์หยวนชิงหุยเป็นชาวหูเป่ยหลงไหลกังฟูจากการได้ดูหนังกำลังภายในตั้งแต่เด็กจอมยุทธหลงยุคท่านนี้เคยคิดว่าเขาจะมีวิชายุทธไว้ต่อสู้กับใครเล่าแต่พอได้ฝึกฝนต่อเนื่องอย่างจริงจังก็พบว่าวิชาที่ฝึกนั้นได้ขัดเกลาจิตใจและกำลังภายในให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องดิ้นรนและปกป้องตัวเองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
2: จากที่เราคันเจนส์少林寺然后说觉得武术很厉害其实身体不好再加上从小比较好玩然后就比较喜欢武术所以想着跟着我叔叔就来学习武术了
3: 那学了多少年了现在
2: 我07年学习武术的对啊但是07年之前我在民间自己学过一年如果按说的话应该学12年13年了比较喜欢武当山的这个比较偏静的一面我觉得出社会之后就很浮躁我觉得有时候来了武当山打了太极拳就感觉再浮躁的内心再压抑我觉得练完了之后感觉

0: 可以排泄一样，把它排泄掉了，可以对我的精神方面，以心理方面，都是一个很大的一个非常大的帮助。其次呢，因为在我没有出社会之前，我并没有发现泰拳的好处，但是我出社会之后，我会经常感觉到累、疲惫，那反过来说，打会儿坐，然后打会儿坐，或打会儿桩，或打会儿太极拳，就感觉到心情就跟动作一样，很缓慢，就是说按中华来说，行云流水，清净无为的思想，道法自然思想，我很喜欢这种享受。就有些人喜欢喝茶，有些人下棋，有些人喜欢吹那个乐器，他比较喜欢那种。结果的生处理事情方面，我都觉得有一定的帮助，因为在处理事情很烦躁，有时候我们想一想静的方面呢，其实也就那么回事了。
1: 我说，那您有没有说继续练下去的话，有没有一个目标，要练到什么程度？
0: 那肯定有啊。按照我们中国来讲，艺无止境，学无止境，不断的学，不断的，每一次都会有一个瓶颈要突破，每突破一次就进入另外一个境界，当达到另外一个境界的随着你，随着你的历练，你的修行，你的锐利，它会又到一个瓶颈，所以我们要一步一步的去往最高境界走。当然我希望最高境界是什么修仙呢，我觉得很好啊，但是那只是我一个很远很远的一个梦想，但是我在梦想的道路中我在前行着，首先我的心情会很好，因为他不会带我走上一个错误的深渊，他会让我走上一个正确的深渊。
2: ความเข้มงวดเขี้ยวเข็นระหว่างการฝึกสอนของอาจารย์ทำให้เด็กนักเรียนหลากวัยหลากเพศมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษศิษย์หญิงรุ่นเล็กคนนี้อายุ8ขวบก่อนหน้านั้นร่างกายไม่แข็งแรงจึงมาเรียนไทเก๊กฝึกมาครบ10เดือนเธอคุยว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้น10เท่าเราถามถึงอาจารย์ว่าดุไหมศิษย์คนเล็กถึงกับหน้าถอดสีไปเลยทีเดียวครับ
1: หนังเจ้ามาให้ไหมเจ้า
0: ไม่有难跟简单的，只要你用不用心，任何东西就是一句话，我们地球人说的好，没有什么是做不到的，只要你想不到的，只要用心而做，没有什么东西，没有什么难的，难不难在于自己的心，到底做不做，
1: 那อายุ8ขวบนะครับนะเรียนน้องเรียนเสร็จ多久了跟老师
3: 就是差不多十个月
1: 哦那个阿詹那个慢
3: 十
1: 年了那个那你怎么想到要跟老师学这个哦那个呢他บอก哇ที่สนใจจะมาเรียนกับอาจารย์นะครับเนื่องจากตัวเองร่างกายไม่แข็งแรงแล้วถามว่าไอ้เรียน10เดือนมาแล้วเนี่ยนะครับร่างกายแข็งแรงน้องก็บอกว่าเอ้ยแข็งแรงกว่าเมื่อก่อน10เท่า10เดือน10เท่าเอ้ย10个月10倍我真是遗产，本地人那是很方便啊。那个是，在他们超遗产，那个班流感搞阿赞，
4: 恐怖的，
0: 凶，
1: 有点凶啊。阿赞赌你哪那个嘛，要打手的是吗？考过的可以登地门干那个嘛，阿赞干赌那个嘛，那。
3: 你
1: 在谈个嘛？你赌公害阿赞赌。เข้มงวดหรือว่าไม่อาจจะเข้มงวดเขาบอกว่าให้เข้มงวดดีกว่า
2: จือเซียวกงหรือตำหนักเมฆสีม่วงสร้างครั้งแรกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือมีอารามที่เหลืออยู่ในยุคนั้นเพียงแค่หลังเดียวนอกนั้นเป็นการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงในปีพุทธศักราช1955ความโดดเด่นของการวางผังนั้นเสมือนหนึ่งเป็นพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งที่ย่อส่วนมาอยู่ในชัยภูมิที่คัดสรรมาตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่มีฉากหลังติดภูเขาที่มีลักษณะเหมือนผืนธงคลี่ออกเบื้องหน้ามีบ่อน้ำด้านขวามีถ้ำเสือสีขาวด้านซ้ายเป็นภูเขามังกรสีเขียว สอดคล้องกับความ

0: เชื่อในทิศทั้ง4ตามตำนานของสัตว์เทพคุ้มครองและยังเกี่ยวพันกับดวงดาวการเกิดฤดูกาลและธาตุในร่างกายซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ในศาสนสถานของเต๋าแทบทุกแห่งตำหนักที่สร้างขึ้นริมหน้าผาอยู่บนระดับความสูง940เมตรจากระดับน้ำทะเลหนานหยานกงคือชื่อตำหนักที่อยู่ในภูมิทัศน์1ใน36ผางามบนเขาบูตึงเส้นทางเดินขึ้นจะผ่านศาลาที่ตั้งรูปสลักปี้ซี่แบบแผ่นศิลาจารึกพระบรมราชโองการของจักรพรรดิยงเล่อสัตว์มงคลในตำนานตัวนี้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเต่าจริงๆแล้วคือ1ใน9ของลูกมังกรที่มีพละกำลังมหาศาลและมีอายุยืนยาว
1: ใช่นะครับนะตรงนี้นะครับนะเป็นทางเข้าไปที่เขาเรียกว่านายเหยียนกงนะครับนายเหยียนก็คือหน้าผาอยู่ทางทิศใต้นะครับกงก็หมายถึงวัดนะครับตรงนี้นะครับนายก็ใช่ตรงนี้นะครับนายจำเป็นที่น่าสนใจมากนะครับก็คือนะครับจุดธูปอยู่หัวมังกรนะครับนายไหว้ไปที่ยอดทองนะครับนะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้
2: จะหันหน้าไปทาง
1: ใช่หันหน้าไปที่
2: ตำหนักทองสูง
1: ใช่ที่วิหารทองอ่ะจินเตียนนะครับ
2: ทางทิศตะวันอะไร
1: นะครับ
2: ทางทิศเหนือ
1: ทางอันนี้คือทางใต้อ่ะ
2: ทางใต
1: ้ทางนั้นก็ทางเหนือนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะครับเราดูแล้วแบบสร้างได้ยังไงมันสุดยอดนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะจุดแล้วนะครับจะไปปักข้างนอกเนี่ยนะเพราะว่ามันออกไป3เมตรกว่านะครับนะข้างล่างเนี่ยนะครับลึกมากนะครับอันนั้นนะครับนะคือเดี๋ยวดูนะครับค่อนข้างน่ากลัวเสี่ยงมากนะ
0: ทางเดินผ่านพ้นจากทางชันก็มาถึงทางเดินเลียบผาที่ประชิดติดกับหุบเหวลึกที่ผนังหินผามีป้ายสลักเขียนชื่อแซ่สะท้อนศรัทธาของผู้คนที่ขึ้นมาสักการะบูชานับถอยหลังเป็นร้อยๆปีจากหลายยุคสมัยส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คืออัคระมงคลสีแดง4ตัวที่ทุกคนปรารถนาจะครอบครอง
1: นี่นะครับนะที่เราอยู่เขาเรียกว่านายเย็นกงนะครับนะของผู้กับผู้ตึงนะครับตรงนี้นะครับนะในผู้กับผู้ตึงเนี่ยนะครับมีวัดเต่าเนี่ยหลายแห่งแต่ว่าที่เรียกว่านายเย็นกงเนี่ยเป็นจุดที่สร้างอยู่กับหน้าผาเป็นจุดที่ชมวิวนะครับที่สวยที่สุดนะครับนะของภูเขาปูดังทั้งภูเขานะครับและอันนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับประเทศจีนเนี่ยมีวัดแขวนอยู่บนหน้าผาสองแห่งนะครับอันหนึ่งนะครับนะเรียกว่าวัดแขวนเชียงกงซื่ออยู่ที่ภูเขาหังซานของมณฑลซานซีแห่งที่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกนายเย็นกงนะครับตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่านักเต๋าเท่จางเนี่ยนะครับใช้เวลา27ปีมาแกะสลักเนี่ยแกะเข้าไปนะแล้วเอาไม้ปักเข้าไปนะครับนั่นก็สร้างเป็นอย่างนี้นะสร้างเป็นวัดขึ้นมานะครับนะแล้วเดี๋ยววิหารสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นอิฐหมดเลยนะครับแต่แกะสลักเหมือนไม้นะครับเป็นอิฐหมดเลยนะอันที่สองก็คือนะครับนะหัวมังกรนะอันนี้ปักทูบเนี่ยนะครับนะอันที่สามก็คืออันเนี้ยนะครับนะหนังสือ4ตัวเนี่ยนะครับนะหนังสือ4ตัวนี้สี่ตัวนี้นะครับนะก็บอกว่าฟูโซ่ค้างหนิงนะครับถือว่านะครับเป็นความฝันของคนจีนนะครับนะทุกคนก็อยากได้สี่คำนี้ให้ครบนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับฟูก็ฮุ้งนะครับนะก็คือความสุขนะครับโซ่เนี่ยนะครับก็อายุยืนนะครับค้างนะครับก็คือสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงส่วนหนิงเนี่ยนะครับนะก็คือสงบ
0: เมื่อเราเดินไปจนสุดทางพบกับตำหนักที่เก่าแก่เทียนอี้เจินชิ่งกงสร้างสมัยราชวงศ์หยวนราวพุทธศักราช1833ที่แสดงออกถึงความเป็นหยินหยางวัสดุก่อสร้างแลดูแข็งแกร่งดังหินผาทว่าบางส่วนเช่นผนังด้านนอกกลับสร้างด้วยไม้ที่ยึดเกาะหินผาอย่างถ้อยอาศัยแม้ว่าตัวหินจะเป็นโครงสร้างที่สำคัญกลับกลมกลืนกับเหลี่ยมหินผาได้โดยไม่แปลกแยก มีส่วนที่โผล่พ้นจากระเบียงชานมากที่สุดก็คือกระถางธูปมังกรที่ยื่นออกไปราวกับว่าจะโผบินทะลุเหนือเมฆไปในบัดดลผู้ใดที่มีจิตศรัทธาแรงกล้าตั้งจิตให้สงบจึงจะสามารถเดินบนแท่งศิลาแล้วปักธูปลงในกระถางหัวมังกรนี้ได้เช้าวันรุ่งเรามีนัดสัมภาษณ์กับนักพรตบูตึงท่านหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำสงบวิเวกแต่การเข้าพบครั้งนี้กลับไม่ผ่านด่านลูกศิษย์ที่ห้ามปรามเราไม่ให้เข้าไปรบกวนพลางชี้นิ้วให้เราอ่านป้ายเตือนทำนองว่าวิถีนักพรตเต๋าได้ถูกตัดขาดจากถังโลกแล้วพาให้หนึ่งในทีมงานย้อนนึกถึงท้องเรื่องของหนังกำลังภายในที่กว่าจะได้วิชาจากอาจารย์ก็ต้องผ่านด่านลูกศิษย์ประลองกำลังและปัญญาให้ได้เสียก่อนแม้จะไม่ผ่านด่านนี้ด่านหน้าของเราที่ตำหนักทองสถานที่สถิตของประธานแห่งเทพเจ้าเจิ้นหมู่ที่เหมือนเป็นวาสนาให้เราได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะนักพรตหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งท่านเห็นว่าหากเราสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการปลีกวิเวกเดียวดายอยู่ในที่สงบนั่นเป็นมุมมองหนึ่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบูตึงของโลกยุคใหม่ได้ดี
3: 对你们这个的修行没有影响？
4: 这个可能也有好处，也有坏处。因为道家讲的，刚开始你入门，你想入门必须要清净，是吧？完了之后，可能也有一句话，就是红尘之中啊，完了之后在静，在闹中啊，就是啊，对对对，闹中求静啊。所以说，刚开始这个你这个在静中求静，不是真的静。啊，刚开始这只能说是一个入门，啊，你要以后慢慢的这个抬上升，所以说你这个有时候不要嫌弃这个外在的事物，要去接受它，啊，保持自己的平常心。
0: สู่ปลายทางบนยอดเขาทิพยวิมานปฏิสถานตำหนักทองที่หลงเหลือทองคำบริสุทธิ์งามอารามให้เห็นอยู่ณมุมหนึ่งและหากมองจากเบื้องบนคุณก็จะพบความอัศจรรย์ระดับถัดไปที่สอดคล้องกับสัญลักษณ์แห่งหมู่ดวงดาวประจำทิศในตอนหน้าพบกับเรื่องราวของปรมาจารย์ต้นกำเนิดวิชาหมัดมวยจางซานเฟิงการฝึกวิทยายุทธ์อ่อนสยบแข็งในหยินหยางและการสืบทอดวิชาบูตึงของคนตระกูลเฉินและหยางในยุทธจักรมังกรจีภาคจอมยุทธแห่งบูตึงครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูพื้น
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับวันนี้ผมออกจากบ้านแต่เช้าเพราะมีนัดสำคัญกับน้ำหมูซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้จักรยานไปทำงานในเมืองเป็นประจำทุกวันเลยครับเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: นี่เลยใช่เลย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: น้ำหมูป่ะครับ
3: ใช่ครับ
2: ผมเจฟฟรีย์นะครับ
3: ครับผม
2: อันนี้กำลังจะไปทำงานเลยเหรอครับ
3: ใช่ครับผมจะไปแล้วครับ
2: ถ้างั้นผมขออนุญาตไปทุกคนได้ไหมฮะเดี๋ยวติดตามน้ำหมูไปเลยวันนี
3: ้ได้เลยครับ
2: พร้อมแล้วครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
2: โอเคเลยครับน้ำหมูปั่นจักรยานไปทำงานนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ปีกว่าแล้วครับ
2: ปีกว่าแล้วครับโอ้แล้วอยู่ดีๆมันเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานอย่างนี้ได้ไงครับ
3: คือว่ามันเริ่มอ้วนนะครับก็เลยจะหันมาออกกำลังกายก็พอดีเห็นว่าจักรยานเป็นทางเลือกที่น่าสนใจก็เลยมาขี่จักรยานครับ
2: อ้าวแล้วปั่นครั้งแรกเนี่ยครับคือจับจักรยานเสร็จปั๊บปั่นไปทำงานเลยหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ครับก็ขี่จักรยานซ้อมอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วก็ไปออกทริปกับเพื่อนที่ชมรมแต่คราวนี้ว่าในชมรมเนี่ยเราอายุเยอะแล้วขี่ไม่ทันเขาตอนนี้ได้เอ๊ะเราลองขี่จักรยานไปทำงานดูจะได้เป็นการซ้อมไปในตัว
2: ถามนิดนึงนะหมูอายุเท่าไหร่นะครับ
3: ปีนี้อายุ51แล้วครับ
4: จุดเริ่มต้นของการปั่นจักรยานไปทำงานของน้ำหมูไม่ใช่อะไรใหญ่โตอย่างที่ผมคาดเลยนะครับก็แค่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีสมรรถ

0: ณะที่ดีขึ้นสำหรับการปั่นจักรยานกับเพื่อนๆเท่านั้นเองครับชมรมที่น้าหมูพูดถึงเนี่ยก็คือชมรมเทคนิคมีนไบค์คลับครับสมาชิกในชมรมก็มาจากหลากหลายอาชีพเลยครับแล้วรวมตัวกันเพราะความรักในจักรยานเหมือนกันใครที่อยากจะปั่นจักรยานแต่ไม่อยากปั่นคนเดียวก็ลองหาชมรมจักรยานใกล้บ้านดูสิครับหรือว่าจะลองใช้วิธีอย่างน้าหมูก็ได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ www.thaimtb.com ในนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเลยครับรวมถึงชุมชนนักปั่นที่มีบอร์ดย่อยเป็นชมรมหรือว่ากลุ่มจักรยานต่างๆเยอะแยะเลยครับ
1: น้าหมูทำงานอะไรครับ
2: ผมเป็นช่างเขียนแบบครับเป็นงานก่อสร้างบริษัทของญี่ปุ่น
1: แล้วที่ทำงานกับบ้านเนี่ยห่างกันกี่กิโลครับ
2: ที่เช็คดูใน Google นะครับได้ประมาณ26กิโล
1: 26กิโลใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ไปกลับวันนึงก็50กิโลโอ้โห
0: ระยะทาง26กิโลเมตรที่น้าหมูปั่นไปทำงานทุกวันจะนับจากบ้านที่มีนบุรีไปถึงที่ทำงานแถวสถานีรถไฟฟ้าราชดำริซึ่งเป็นการปั่นจักรยานรวดเดียวโดยไม่ใช้ตัวช่วยอย่างบริการสาธารณะอื่นๆเลยครับ
1: ปั่นจักรยานครั้งแรกไปทำงานเนี่ยครับรู้สึกยังไงฮะ
2: ก็ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเลยใช่ไหมฮะ
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นเหมือนผมตอนนี้เลย
2: ค่อนข้างเล้าใจว่าบรรยากาศในการปั่นรถมันก็เยอะ
1: ปั่นจักรยานไปทำงานนะครับของน้ำหมูเนี่ย26กิโลใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ15นาทีครับก็ประมาณนี้ครับผมปั่นรวดเดียวถึงเลยครับ
1: โอ้รวดเดียวเลยเหรอฮะแหมผมจะถึงไม่เนี่ยวันนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยก่อนหน้านี้น้ำหมูไปทำงานยังไงอ่ะ
2: ผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับ
1: รถมอเตอร์ไซค์
2: คือผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีแต่ว่าพอเป็นจักรยานเนี่ยเราต้องออกเช้าเพราะว่ารถมันจะน้อยแล้วเราจะได้ทำความเร็วได้เต็มที่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ต้องออกตั้งแต่ตีห้าครับเพื่อให้ไปถึงที่ทำงานประมาณ6โมงกว่าถึง7โมง
1: แล้วคนรอบข้างน้าหมูว่าไงครับการที่แบบว่าปั่นจักรยานไปทำงานอย่างเงี้ยฮะ
2: เขามองเหมือนเป็นคนบ้าเนี่ยระยะทางมันก็ไกลมันไม่มีใครหรอกที่จะมาขี่จักรยานไปทำงานระยะทางไกลๆขนาดนี้
1: แล้วหลังจากที่น้าหมูปั่นให้เขาเห็นเนี่ยมีคนแบบว่าเรียนแบบบ้างไหมเอาบ้างไหมทำตาม
2: ตอนนี้ที่ทำงานยังไม่มีครับพนักงานไม่มีมีแต่เป็นพี่รปภ.อะไรพวกนี้ที่ขี่จักรยานมาทำงานจากระยะทางจากบ้านใกล้ๆ
1: เรามาพูดถึงการเตรียมตัวบ้างดีกว่าอย่างจะผมจะแบบเริ่มปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ยผมต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมแบบไหนเสื้อผ้าหน้าผม
2: โดยทั่วไปที่จะขี่ระยะทางประมาณสัก 5-10 กิโลก็อาจจะใส่ชุดทำงานไปเลยก็ได้แต่อย่างผมเนี่ยระยะทางมันไกลจะใส่ชุดทำงานไม่สะดวกเพราะว่าเหงื่อมันจะออกเยอะ
1: ครับผม
2: ก็เป็นกางเกงขาสั้นเสื้อยืดรองเท้าผ้าใบมีแว่นมีหมวกกันกระแทกนิดหน่อยก็โอเคแล้วครับ
1: แล้วเรื่องของรถล่ะครับ
2: รถก็ควรจะเป็นรถประมาณที่มันดีๆหน่อยเป็นเสือภูเขาหรืออะไรพวกนี้ครับเป็นรถแม่บ้านคงไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่า
1: ระยะทางไกลใช่ไหม
2: ไกลครับ
1: แล้วอย่างนี้นี่เราต้องปั่นยังไงมั้งฮะเราต้องปั่นอยู่ในเลนชิดขนาดไหนหรือควรขึ้นฟุตบาทหรือแบบไหนฮะ
2: ในนี้ในส่วนของผมนะครับก็คือจะปั่นในเลนถนนทั่วไป
1: ครับผม
2: เพราะว่าบนฟุตบาทที่เป็นในทางที่ว่าทำเป็นไบค์เลนให้เนี่ยไม่สะดวกในการที่จะปั่นเพราะมันถนนมันไม่เรียบม
1: ี
2: ฟ้าท่อมีรถจอดมีร้านค้าถ้ารถติดเนี่ยเราจะขี่ได้สะดวกกว่าเพราะว่าเราจะเลาะไปตามช่องว่างซึ่งที่รถเขาติดอยู่แต่ถ้ารถเขาเริ่มเคลื่อนตัวมากกว่า25กิโลเมตรเนี่ยเราจะลำบากแล้วอันนี้เราต้องขี่ชิดซ้ายไว้แต่การขี่ชิดซ้ายก็ไม่ถึงกับซ้ายจนติดขอบถนนเราควรจะห่างจากฟุตบาทสักเมตรนึงเพื่อไว้เป็นพื้นที่สำหรับปลอดภัยสำหรับเราเผื่อจะมีรถใหญ่มาเบียดเราจะได้มีพื้นที่สำหรับหลบทางซ้ายได้อีกหน่อยนึง
1: เราจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ถูกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต้องระวังให้เยอะครับ
1: แล้วอย่างเวลาติดไฟแดงเนี่ยครับเราควรจะไปอยู่ตรงไหนฮะ
2: ติดไฟแดงนี่ถ้าเป็นไปได้ครับเราควรอยู่ข้างหน้าสุดไปก่อนเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยรถข้างหลังเขาเห็นเราแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะอันตรายเพราะบางทีเขาไม่เห็นแล้วเขาทำความเร็วมากกว่าเราออกหน้าไปเนี่ยอย่างน้อยเขาเห็นเราเขาไม่ชนเราอยู่แล้วฮะเขาต้องหลบเราไปเลยครับ

0: หมือนรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เพิ่งจะลาดยางมาใหม่เลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: อันนี้เพิ่งปรับปรุงได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วครับ
0: โอ้โห
1: ก็ทำให้ขี่สะดวกขึ้นเยอะ
0: จากเดิมจริงๆนะฮะสำหรับคนขี่จักรยานเนี่ย
1: ครับผมแต่ก็ไม่ดีอย่างนึงคือรถยนต์ใหญ่เขาจะมาวิ่งใช้ด้วย
0: ขอยืมใช้
1: โดยปกติในส่วนนี้มันเป็นไหลทาง
0: จริงๆแล้วนี่ส่วนนี้เหมือนจะเป็นเลนจักรยานดีๆนี่เองนะฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: ตอนนี้เราก็สามารถทำเวลาได้พอสมควร
1: อันนี้ยังเป็นชานเมืองอยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปในเมืองอ่ะเข้าไปในเมืองอุปสรรคจะเยอะครับ
0: น้าหมูเคยได้ชวนใครมาปั่นไปทำงานแบบนี้บ้างไหมฮะ
1: ยังไม่ถึงกับชวนนะเขามาปั่นครับเพียงแต่ผมว่าเราเล่าเรื่องให้เขาฟังว่าเราขี่จักรยานมาทำงาน
0: ครับผมแล้วอย่างถ้าคนที่ไม่เคยมาถึงปั่นจักรยานเป็นแล้วไม่เคยปั่นไปทำงานเลยเนี่ยต้องฝึกฝนหรือเริ่มต้นยังไงครับ
1: สำหรับคนที่ไม่เคยเลยเนี่ยอย่างน้อยต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนอย่างผมวันแรกที่มาปั่นเนี่ยเป็นวันเสาร์ผมทำงานครึ่งวัน
0: ครับผม
1: ขากลับเนี่ยแดดร้อนมากผมก็แทบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันตะคิวจะกินนะครับระยะทางที่พอเหมาะกับการปั่นไปทำงานในเมืองเนี่ยประมาณสัก10กิโลเนี่ยผมว่ากำลังดีแต่ของผมนี่มันเกินไปหน่อยไม่หน่อยเกินเยอะเลยแหละ
0: แม่ผมทราบตอนแรกว่าจะได้มาปั่นจักรยานไปทำงานกับน้าหมูเนี่ยเล่นเอาผมเนี่ยตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะฮะยังคิดอยู่เลยว่าจะถึงไหมเนี่ย
1: ปั่นจักรยานไปทำงานก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงครับสนุกดีครับได้ออกกำลังกายในตัวด้วยเพราะงานอย่างผมเข้าเช้ากว่าจะกลับก็ค่ำค่อนข้างจะเป็นคนรักการออกกำลังกายอ่ะแล้วแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปทำอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีนี้เอาละครับ
0: แล้วเรื่องของสุขภาพนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมฮะ
1: อ๋ออันนี้เห็นชัดเลยครับผมมาปั่นจักรยานเนี่ยช่วงเดือนแรกน้ำหนักลดลงประมาณ 4-5 โล
0: โอ้โห
1: แล้วก็จากเดิมที่เคยเข้าโรงพยาบาลปีนึงประมาณครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยตอนนี้เท่าที่ปั่นจักรยานมาจะ3ปีแล้วเนี่ยโรงพยาบาลไม่ได้กินเงินผมเลยครับ
0: เรียกว่าประหยัดทุกรูปแบบจริงๆนะจักรยานเนี่ย
1: ใช่ครับยังผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเนี่ยเดือนนึงก็ตกประมาณ 2-3,000 บาทค่าน้ำมันนะฮะ
0: ครับผมแล้วตอนนี้ล่ะครับ
1: ตอนนี้เสียแต่เหงื่อครับ
2: การใช้จักรยานไปทำงานของน้าหมูเนี่ยถ้าคิดในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็ถือว่าประหยัดมากครับเพราะว่าถ้ารถยนต์1คันใช้น้ำมันเฉลี่ย10กิโลเมตรต่อลิตรระยะทาง50กิโลเมตรจะใช้น้ำมันไปถึง5ลิตรแล้วถ้าน้ำมันลิตรละ35บาทก็คิดเป็นเงิน175บาทต่อวันแล้วถ้า100วันก็จะคิดเป็นเงิน 17,500 บาทแล้วถ้า1ปีใช้รถไปทำงาน300วันก็คิดเป็นเงิน52,500 บาทต่อปีนี่คือเงินที่น้าหมูประหยัดได้นะครับโดยไม่รวมถึงแง่ของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น้าหมูได้ช่วยโลกของเราอีกด้วยนะครับ
0: ตอนนี้ถนนนั้นสวยงามของเราก็หายไปแล้ว
1: ครับตอนนี้เข้าเมืองแล้วต้องระวังหน่อยนะควรใช้สัญญาณมือบ่อยๆเราจะเลี้ยวเราจะตรงก็ควรบอกให้รถร่วมทางเขาทราบเราด้วยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะ
0: เราจะซ้ายออกเพชรบุรีใช่ไหมครับ
1: ออกซ้ายครับเดี๋ยวก็ยังจะไปใต้แอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยนะจักรยานก็ต้องหาเส้นทางที่สะดวกที่สุดอ่ะแล้วก็ให้รัดให้ได้มากที่สุด

0: ี้ก็จะเป็นเส้นทางใต้แอร์พอร์ตลิง
1: ค์น้ำหมูคิดยังไงกับการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานคร
0: ผมว่าน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับในอนาคตได้นะเพราะว่าทุกวันนี้รถมันติดเยอะผมว่าใช้จักรยานนี่ทำให้การเดินทางสะดวกกว่ารถทั่วไปเยอะ
1: แล้วรู้สึกไงกับการช่วยเหลือหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจักรยานในเมืองหลวงอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เท่าที่ดูทางสิ่งอำนวยความสะดวกเขาก็พยายามทำอยู่แต่ว่าเราจะมารอให้ขนาดนั้นคงไม่ได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน

0: ำไมถึงไม่ลองขี่จักรยาน
1: เดี๋ยวหนูจะไปสาย
0: ถ้าพี่ผมอยากให้พี่เปลี่ยนจากขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นจักรยานแทนเนี่ยพี่ว่ายังไงครับ
2: ดีเห็นด้วยเลยเพราะว่า1ได้ออกกำลังกาย2ก็ไม่มีมลภาวะ
0: เพราะอะไรคนใดถึงใช้จักรยานกันน้อยครับ
3: ก็เธอคิดดูสิทำไมยังไม่ใช้น้อยอ่ะการเดินทางมันไกลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำหรับจักรยานโดยเฉพาะมันก็ไม่มี
0: แล้วอยากให้ภาครัฐส่งเสริมอะไรไหมครับ
4: ก็อยากให้มีเลนของสำหรับจักรยานนะครับแล้วก็1ที่ผมมองครับ1นอกจากจะประหยัดแล้วสุขภาพของเราก็ดีขึ้นครับผม

0: ี๋ยวเลี้ยวขวาไปนี่ก็ถึงแล้ว
1: แล้วอย่างนี้ถึงออฟฟิศแล้วน้ำหมูทำไงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอาบนุ่งอาบน้ำอะไรไหม
0: ไม่ถึงอาบน้ำครับก็แค่ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแล้วก็ทาแป้งหอมหน่อย
2: ตัวหน่อย
0: โอเคแล้วครับ

0: นี้ถึงแล้วครับถึงตึกที่ทำงานแล้วถึงแล้วครับ
1: และแล้วก็ถึงที่ทำงานของน้าหมูจนได้ด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเส้นทางที่เราปั่นในตอนเช้ากันดีกว่านะครับจากมินบุรีมุ่งหน้าเข้าเมืองโดยใช้ถนนรามคำแหงมุ่งหน้าไปทางบางกะปิผ่านแยกลำสาลีกีฬาหัวหมากเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม9แล้วเลี้ยวซ้ายตัดเข้าถนนเพชรพระรามเลี้ยวขวาอีกครั้งเพื่อเข้าถนนใต้แอร์พอร์ตลิงก์แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีเลี้ยวขวาอีกทีเพื่อเข้าถนนเพชรบุรีครับวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอยชิดลมตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนเพลินจิตวิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำริผ่านสถานีรถไฟฟ้าราชดำริแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมหาดเล็กหลวง3แล้วก็ถึงที่ทำงานของน้ำหมูแล้วครับรวมระยะทาง26กิโลเมตร
2: โอ้โหสนุกมากเลยครับวันนี้26กิโลเข้าเมืองเดี๋ยวผมปล่อยให้น้ำหมูเนี่ยไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ขึ้นไปทำงานดีกว่าครับยังไงวันนี้ผมสนุกมากเลยครับต้องขอขอบคุณน้ำหมูมากนะครับที่แบบพาผมมาเปิดมุมมองใหม่กับการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมแวะมาอีกทีนึง
3: ได้ครับได้ครับก็ในเมื่อมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวเจ๊ก็ลองปั่นจักรยานดูแถวๆเนี้ยว่ามันเหมาะกับการปั่นจักรยานไหมอะไรไหมลองดูแล้วกันครับแล้วยังไงตอนเย็นเราเจอกัน
4: ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหิวข้าวมากเลยครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่านะครับ
3: ครับเช่นกันครับผมก็เหมือนกันเดี๋ยวผมก็ต้องหาเหมือนกัน
4: โอเคได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันครับ
3: ครับผม
4: ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ
3: ครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับ

0: ราจะสนับสนุนหลายด้านนะฮะจะมีทั้งชมรมฟุตซอลแบดมินตันแล้วก็มีแอโรบิกนะครับตอนนี้มีส่วนหนึ่งก็มาเล่นพวกขี่จักรยานอะไรนี่ทางบริษัทก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับในส่วนของห้องน้ำนะฮะที่เราทราบว่าอาจจะเป็นปัญหาในช่วงนี้เราก็พยายามจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อให้พนักงานต่างๆได้รับความสะดวกสบายขึ้นนะครับนี่เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว
1: จะรู้จักผู้บุกคือเห็นตอนเช้ากับตอนเย็นที่เขาเปลี่ยนชุดก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้แต่งชุดจักรยาน
2: ผมก็ถามเฮ้ยพี่มายังไงเขามาจักรยาน
3: ที่ทำงานเราก็มีสายรถไฟถ้าเรามีโอกาสได้ใช้บ้างมันก็น่าจะดีจากบ้านเรามาขึ้นรถไฟมันสะดวกดีก็มาเจอผู้บุกก็แต่ว่ามันไกลเน
2: า
3: ะ
2: ผมก็ถามพี่แล้วไม่อันตรายหรอกเฮ้ยไม่เห็นก็เขามีทางเส้นทางมาแล้วพอดีบังเอิญว่าเส้นทางบ้านแกมันมีช่องทางจักรยานมาพอแกจักรยานดูแกหนุ่มขึ้นนะว่าดูมันกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างนี้คร
4: ับแต่จริงๆแล้วเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านความปลอดภัยนะครับในการขับขี่เพราะว่าถนนทางสำหรับประเทศเรานะครับก็คงยังไม่เหมาะมากนักสำหรับการที่จะใช้จักรยานนะครับเพราะว่าไม่มีทางเหมือนต่างประเทศเขา

0: วันทำงานใน1เดือนไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันค่าจอดรถไม่ต้องเสียเวลารถติดไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมลพิษบนท้องถนนและยังได้ออกกำลังกายให้ร่างกายสดชื่นก่อนเริ่มทำงานทุกๆเช้าแต่ความเสี่ยงต่อการจราจรที่คนขี่จักรยานยังเป็นเพียงแค่คนส่วนน้อยของสังคมและความร้อนของอากาศในเมืองกรุงก็ยังคงทำให้ลังเลอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าถนนหนทางเอื้อต่อการขี่จักรยานแล้วก็คงมีคนขี่จักรยานมาทำงานเยอะมากกว่านี้แน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วนี่ผมควรจะไปบอกใครดีล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้เราส่งหน้าหมูไปที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยชักหิวแล้วครับผมว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่านะครับแถวอนุสาวรีย์ดีกว่าเพราะว่าหน้าที่ทำงานน้ำหมูเนี่ยมีรถไฟฟ้าด้วยครับรถไฟฟ้าเนี่ยจักรยาน
2: ได
1: ้ไปกันเลยครับโอ้บันไดเลื่อน

0: แอร์เย็นสบายมาก
1: หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า BTS เนี่ยเราเข้าจักรยานขึ้นได้นะครับแต่ว่าลองดูเถอะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะช่วยล่นระยะทางได้หน่อยนึงนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองนะก็ลองดูครั้งแรกอาจจะเขินๆหน่อยแต่เราปั่นต่อดีกว่าตอนนี้ตอนนี้กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจฟฟรีย์ก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ซึ่งก็คือหลักกิโลเมตรที่0เจฟฟรีย์ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าจักรยานเนี่ยเป็นหนึ่งในพาหนะเนี่ยมันจะนำพาเราไปได้ถึงไหนกันไปดูดีกว่าครับ
2: สำหรับปัญหาหลักของผู้ใช้จักรยานสัญจรในเมืองคงหนีไม่พ้นเรื่องของเส้นทางจักรยานเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบวางผังเมืองที่ไม่ได้เผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับจักรยานบางเส้นทางมีเลนจักรยานโดยเฉพาะแต่ก็ไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดทางเพราะมีสิ่งกีดขวางเป็นระยะและถ้าหากหนีลงไปปั่นบนถนนก็อาจเกิดอันตรายได้อีกแถมคนใช้รถก็ยังคงมองว่าสร้างความเกะกะให้กับพื้นผิวจราจรอีกซะด้วยแล้วแบบนี้เนี่ยจะให้คนหันไปใช้จักรยานก็คงจะยากสักหน่อยแล้วนะครับแล้วทำไมตามเมืองใหญ่ๆในต่างประเทศถึงได้มีคนใช้จักรยานกันเยอะจังครับอย่างในอังกฤษมีการตั้งเป้าให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชุมชนมากขึ้นทุกปีและมีการวางแผนสร้างเส้นทางจักรยานเป็นโครงข่ายทั่วชุมชนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการใช้เส้นทางจักรยานอย่างจริงจังมีการศึกษาไบค์เลนโดยจัดทำคู่มือการออกแบบทางจักรยานในทุกๆด้านที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนสร้างทางจักรยานเชื่อมกับเส้นทางรถไฟรถบัสเกือบทั่วประเทศคนในชุมชนสามารถปั่นจักรยานไปทำงานในเมืองได้อย่างสบายเนเธอร์แลนด์เมืองจักรยานของโลกมีอาคารจอดจักรยานโดยเฉพาะสูงถึง3ชั้นยังไม่พอจอดเลยครับส่วนเยอรมนีเมืองแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์มีทางจักรยานเชื่อมทั่วประเทศกว่า 31,000 กิโลเมตรเกือบจะเท่ากับความยาวเส้นรอบวงโลกเลยนะครับที่ญี่ปุ่นมีการสำรวจว่าผู้ขี่จักรยานจะข้ามถนนบนทางแยกที่มีความพลุกพล่านได้อย่างไรโดยไม่รบกวนพื้นที่ทางเท้าแล้วบ้านเราล่ะครับเราจะปั่นจักรยานไปทางไหนได้อย่างปลอดภัยบ้าง
1: เลิกงานแล้วล่ะครับ
3: ครับเป็นไงครับเจ๊ไปถึงไหนมา
1: โหหลายที่เลยครับเดี๋ยวผมปั่นไปแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่า
3: ครับผมจะบอกอะไรไว้อย่างนึงนะครับทุกครั้งที่ผมปั่นจักรยานเนี่ยนะความรู้สึกผมเหมือนกับเด็กได้ของเล่นใหม่ทุกครั้งเลยครับ
1: เข้าใจเลยฮะเพราะว่าอย่างวันนี้นะครับผมได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆแล้วก็เพื่อนคนใหม่ด้วยครับ
3: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยครับ
1: ดีเลยครับไปเลยครับ
2: ถนนที่ผมปั่นจักรยานผ่านในวันนี้จริงๆแล้วเป็นเส้นทางที่ผมเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมได้รู้จักกับกรุงเทพมหานครของผมมากขึ้นได้เห็นผู้คนมากขึ้นได้ยินเสียงรอบตัวมากขึ้นผมเดินทางวันนี้แทบจะทั่วกรุงเทพโดยไม่ได้เติมน้ำมันสักหยดไม่ได้เสียค่ารถสักบาทแต่ถ้าจะเสียก็คงจะเป็นเสียแรงแต่ไม่ใช่เสียแรงเปล่านะครับสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพที่ดีความสดชื่นจากการได้ออกกำลังกายลองดูสิครับแค่ระยะทางสั้นๆใกล้ๆก็ได้ครับและคุณจะเชื่อเหมือนผมว่าจักรยานทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นได้จริงๆ Bicycle Diary สวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิด

0: ของเกอเทพ่อของเกอเทเป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อหลอมเกอเทในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเทที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเทใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Winter และบทละครเรื่อง Flow การจัดผังบ้านของเกอเทมีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้าที่มีเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารบ้านเมืองมากขึ้นจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในโลกที่แสดงอารยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผล Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเท่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริช ฟอน ฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี 2358 ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดรบอสตีเซลีโกลมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอลฮอคจะแสดงเป็น2 ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอมาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etrata จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่ม ้นด้วยการค้นพบเอตรต้าของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นเดลาครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลมโบเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอตรตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนว Impressionist โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอตรตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่ทัดเดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionist เอตรตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตรตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวการกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอตรตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: วงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569วันนี้เวลา 13:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่น

รู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ในเวลา 16:00 น.ณ ศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวัชระชิโนภาสเป็นพระเทพยานวัชระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิตยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท

าลิงก์ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิทยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess

0: แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทันทสถานพิเศษบำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess @ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทันทสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการ และได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้ารู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตัง
เอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตะวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิยานะกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวาสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังสิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะ
วาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาธิคุณโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวระธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธัมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น

กาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญัง

ังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้

0: เอปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตระธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลละจิตเมื่อมรรคจิตผลละจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตระธรรมให้ทราบก่อนโลกุตระธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4 รวมกับนิพพานก็เป็น9

นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญากิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะรายการของเรานะคะจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาเรียนรู้กันนะคะวันละจำนวน 7-8 คำค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวและเรายังจะอธิบายความหมายด้วยนะคะว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะในช่วงเดียวกันนี้นะคะเราก็จะอธิบายด้วยว่าสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวประกอบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยการเอาคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมเรียนมานั่นแหละนะคะไปศึกษากันค่ะการเรียนภาษาลาวนะคะถ้าเปิดใจก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในวันนี้เป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารค่ะหมวดเกี่ยวกับอาหารนะคะไปที่คำแรกเลยค่ะข้าวจีข้าวจีหมายถึงขนมปังฝรั่งเศสค่ะไปต่อนะคะผักกับผักกับหมายถึงผักที่เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหรือหมายถึงส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าข้าวหมายถึงข้าวในภาษาไทยนะคะแต่ในภาษาลาวออกเสียงสั้นค่ะก็เลยยังใช้นะคะรูปนะคะสระเอาออกเสียงสั้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเหมือนเดิมนะคะไปต่อค่ะไข่จืนไข่จืนคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะจืนหมายถึงเจียวค่ะหรือทอดนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะจะได้ยินคำศัพท์คำว่าไข่จืนให้หมายถึงไข่เจียวค่ะแต่ถ้าจะได้ยินคำอื่นนะคะเช่นคำว่าไก่จืนไก่จืนก็หมายถึงไก่ทอดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะย่ำเส้นร่อนย่ำเส้นร่อนคุณผู้ชมคะคำนี้อาจจะได้อิทธิพลจากอาหารของคนไทยที่ชอบรับประทานกันเผ็ดๆนะคะพอเข้าไปสู่ประเทศลาวก็ยังมีการทับศัพท์คำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาใหม่นะคะย่ำเส้นร่อนเส้นร่อนหมายถึงวุ้นเส้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไม่ทู่ไม่ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดอาหารคุณผู้ชมคงต้องได้ใช้แน่ๆเลยนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ในหมวดอาหารในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าข้าวจีข้าวจีขนมปังฝรั่งเศสค่ะผักกับผักกับหมายถึงผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อของคนลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหมากฮุงหมายถึงนะคะมะละกอค่ะคำนี้จึงมีความหมายในภาษาลาวว่าส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะจำได้ไหมคะไข่จืนไข่จืนหมายถึงไข่เจียวนะคะถ้าใครอยากสั่งยำวุ้นเส้นต้องใช้คำนี้ค่ะย่ำเส้นร่อนย่ำเส้นร่อนหมายถึงยำวุ้นเส้นนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะไม้ทู่ไม้ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะ การเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับอาหารในวันนี้นะคะทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับอาหารลาวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะคะอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศลาวค่ะและคำอื่นๆนะคะเมื่อฝรั่งเศสหมดอิทธิพลไปนะคะประเทศที่มีอิทธิพลด้านอาหารต่อลาวก็คือไทยนั่นเองค่ะมีคำว่าย่ำเส้นห้อนย่ำเส้นห้อนก็หมายถึงยำวุ้นเส้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของลาวก็ยังคงลักษณะเด่นของตัวเองค่ะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศอื่นกับประเทศลาวค่ะเพราะประเทศลาวนะคะทุกครั้งที่รับประทานอาหารมักจะมีผักกั๊บหรือผักเป็นเครื่องเคียงในการรับประทานในแต่ละมื้อคุณผู้ชมคะเดินทางเข้าไปในเมืองลาวในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้คำศัพท์มากมายแล้วค่ะจะทำให้เรารับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานประกอบกับการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์ค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะมาเรียนรู้ภาษาลาวในประเด็นอื่นค่ะประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักถ้าเราเปิดใจนะคะเริ่มเรียนรู้ค่ะหาจุดต่างค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการจำค่ะเราก็จะเข้าใจการเขียนสะกดภาษาลาวและคุณผู้ชมคงจะได้สักวันหนึ่งหรืออาจจะเดินทางไปที่ประเทศลาวก็จะได้อ่านคำศัพท์เหล่านี้อย่างสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะคำว่าข้าวจีข้าวจีคำว่าข้าว

0: นะคะหมายถึงข้าวค่ะนะคะข้าวนะคะเอาไปจีนะคะหมายถึงเอาไปย่างค่ะคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นลักษณะของขนมปังค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะคุณลาวรวมถึงขนมปังฝรั่งเศสด้วยค่ะมาเขียนสะกดกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะประกอบด้วยสระ3ตัวค่ะสระเอาในภาษาลาวประกอบด้วยสระ3ตัวตัวแรกนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะตัวที่2ค่ะสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนแล้วลากลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้โก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้โก๋งใช้ประกอบเป็นสระเอาด้วยนะคะใช้วางในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นไม้โก๋งหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมได้สระเอาโดยประกอบด้วย3สระสระเอสระอาและไม้โก๋งแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นของคำว่าข้าวคือขอใครขอใครเขียนแบบนี้ค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวด้านบนลงมาค่ะนะคะข้างล่างจะมีรอยหยักนิดนึงแต่ไม่ยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเข้าด้วยการประกอบรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะเข้านะคะจีค่ะคุณผู้ชมคะจีค่ะจอจอค่ะเขียนแบบนี้นะคะจอจอค่ะนะคะใส่สระอีนะคะสระอีหางยาวค่ะลากข้างนะคะสระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะไม่เอกนะคะเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเข้าจีเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะคำที่สองนี้คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะเพราะเขียนสะกดเหมือนกับภาษาไทยนะคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะพักนะคะพักหมายถึงผักนี่แหละค่ะใช้ผอพึ่งคุณผู้ชมคะผอพึ่งเขียนแบบนี้นะคะหัวข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งโดยม้วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นผอพึ่งกับผอพึ่งในภาษาไทยต่างกันตรงมีหัวตอนสุดท้ายค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะไปเลยนะคะกอไก่กอไก่จากด้านล่างนะคะม้วนหัวออกข้างนอกค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้เป็นกอไก่ภาษาลาวมี2หัวนะคะสระค่ะสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจำไม้กันนะคะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าพักส่วนคำว่ากับเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะไปต่อนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวด้านนอก2ครั้งนะคะลงมาค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกน่ารักมากเลยค่ะบอแบ่บอแบ่หมายถึงบอใบไม้นะคะแบ่หมายถึงแพะค่ะใช้ไม่หันอากาศนะคะเราก็จะได้คำว่าพักกับเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อนะคะคำนี้รับประทานก็อร่อยถ้ารู้ความหมายนะคะและเขียนภาษาลาวได้ก็น่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงต่อตาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงต่อเต่าค่ะนะคะสระอำค่ะมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสระอำมีรูปเดียวนะคะคือใช้สระอาค่ะนะคะม้วนหัวนะคะใส่สระอข้างบนค่ะกลายเป็นตำค่ะหมากฮุงหมากฮุงคุณผู้ชมคะใช้อักษรนำค่ะใช้หอฮานหอฮานเขียนแบบนี้นะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงม้วนหัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วต่อด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะม่อแมวม่อแมวเขียนแบบไหนคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มจากหัวลากขึ้นไปข้างบนค่ะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลากไปข้างหลังค่ะกลายเป็นหม้อแมวใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวนะคะปิดด้วยกอไก่กอไก่สะกดตรงตัวนะคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าฮุงนะคะฮุงใช้เหมือนเดิมเลยค่ะหอฮานหอฮานจำได้หรือเปล่าคะ ถ้าจำไม่ได้ไปพร้อมกันใหม่ค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งหนึ่งหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวนะคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลากลงมาด้านล่างหางงองัวยาวเลยบรรทัดค่ะใส่นะคะสระอุค่ะจบด้วยไม้เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้นะคะตำหมากฮุงไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นคุณผู้ชมได้คำว่าเข้าไปแล้วนะคะว่าหมายถึงข้าวนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำที่สองค่ะปุ้นค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะป๋อป๋าค่ะหางยาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะม่อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคนลาวก็จะเขียนจากม้วนหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปข้างหลังค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อค่ะคำนี้ไข่จืนไข่จืนไปเลยนะคะพยางค์แรกเหมือนกับภาษาไทยค่ะไข่ค่ะไม้ไม้ค่ะนะคะสระไอไม้ไม้ลากขึ้นจากข้างล่างนะคะหางชี้นิดนึงค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ขอไข่หัวใหญ่สักหน่อยนะคะม้วนหัวเลยค่ะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมหางจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เลยนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ควรจำค่ะเพราะใช้ต่างกับภาษาไทยนะคะจืนจืนไปเลยนะคะจอจอกจอจอกเขียนแบบนี้ค่ะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยนะคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยค่ะเมื่อมีตัวสะกดคุณผู้ชมก็ใช้สระอีค่ะแล้วก็บวกจุดสระอีแล้วก็บวกจุดข้างในก็จะกลายเป็นสระอืออ่านว่าไข่จืนไปเลยค่ะไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนจำได้ไหมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปเดียวนะคะสระอำมีรูปเดียวใช้สระอาค่ะบวกสระอข้างบนนะคะคุณผู้ชมคะฟังเสียงนะคะย่ำย่ำไม่ใช่ยำนะคะเพราะฉะนั้นใช้เพยัญชนะตัวนี้ค่ะออกเสียงเนื้อเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือในภาษาภาคเหนือนะคะออกเสียงว่าย่ำใช้ย่อยุ่งหางสั้นค่ะไปเลยนะคะย่อยุ่งหางสั้นใส่สระอำค่ะไปต่อกันที่คำว่าเส้นนะคะคุณผู้ชมคำว่าเส้นค่ะสระเอค่ะนะคะสอเสือภาษาลาวค่ะนะคะน่อนกค่ะนะคะคุณผู้ชมคะแค่นี้ยังไม่ออกเสียงสั้นชัดนะคะต้องใส่แม่กันหันขึ้นค่ะแม่กันหันขึ้นจะทำให้เสียงสั้นลงนะคะแม่กันค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่าล่อนเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดกลายเป็นออ่างค่ะไปต่อนะคะแผ่นชนะต้นค่ะล่อลิงนะคะออโอหรืออ่างปิดด้วยน่อนกจบด้วยวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคะคำสุดท้ายของวันนี้ไม่ทูหรือตะเกียบนะคะไม่ค่ะไม้ไม้นะคะมอแมวค่ะใส่ด้วยไม่ทูนะคะคุณผู้ชมคะถอถุงถอถุงในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านในนะคะขึ้นไปข้างบนหัวออกข้างนอกค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหางของถอถุงยาวกว่าระดับบรรทัดค่ะใส่สระอูเข้าไปค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปไม้เอกค่ะแล้วเราก็จะได้คำว่าไม่ทู่หมายถึงตะเกียบแล้วนะคะ
1: สบายดีทานทานมาจากคนเนาะ
2: คอยมาคนเดียว
1: คันสั้นเซินทานยางมาทางพี
2: ่ขอบใจหลาย
1: ท่านต้องการกินยางแน่
2: ยูนี่มีอาหารหยังขายแด
1: มีอาหารหลายชนิดอยู่ทั้งอาหารลาวไทยและเต่าเอ็นตุก
2: คันสั้นเอารายการอาหารมาเบิ่งแด
1: ได้ได้เชิญท่านกินข้าวจีกรอท่าไปก่อนเด้อ
2: ค่อยกินอาหารลาวดีกว่าเป็นตาแซ่บหลายกว่าเอาลาบงัวแจ่วแกงหน่อไม้ผักกับน้ำแหน่เด้อเอาข้าวเหนียวนึ่งติบอีกเด้อ
1: เจ้ามดเท่านั้นบ
2: ่มีหมักใหม่อย่างแดหมักกล้วยหมักโมหรือหมักเกี๊ยงหน่อยมีบ
1: ่สำหรับเครื่องดื่มเด้ท่านสิเอาอย่างน้อ
2: เอาน้ำบริสุทธิ์และน้ำหวานอย่างละ1แก้ว
1: หมดเท่านั้นแล้วบ่
2: เจ้าค่อยเอาเท่านั้นแหละ
1: กรุณารอท่าจักหน่อยเด้อ
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอก
1: อาหารที่ท่านสั่งเอามาครบทุกอย่างแล้วเชิญแซ่บ
2: น้องขอรายการอาหารมาเบิ่งอีกแน่ค่อยสิซื้อเอาเมือบ้านเอาตำบักฮุงข้าวปุ้นไข่จืนเด้อ
1: หมดเท่านี้แล้วบ
2: ่บ่เอาย้ำเส้นร้อนน้ำอีก
1: เจ้าเจ้าถ่าก่อนเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลาย
1: ทานอาหารที่สร้างได้แล้ว
2: น้องขอไม่ทูน้ำแน่เด
1: ้
2: อ
1: ได้ได
2: ้ขอบใจหลายไล่คิดเบิ่งดูทั้งหมดเท่าใด
1: ทั้งหมด 218,000 กีบ
2: เอานี่เงินกรุณานับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบพอดีขอบใจที่ทานมาอุดหนุน
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆลาไปก่อนเด
0: ้อคุณผู้ชมคะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปแล้วนะคะบางอาจจะหิวขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหิวนะคะก็คงต้องเดินทางไปถึงเมืองลาวแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะนำบทสนทนามาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคำมีความหมายอย่างไรและใช้อย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมเรียนไปพร้อมกันเราก็จะได้รู้สำนวนภาษาลาวค่ะและคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้เมื่อเดินทางไปเมืองลาวได้นะคะประโยคแรกนะคะคือคำว่าทานมาจักคนเนาะทานมาจักคนเนาะทานหมายถึงท่านนะคะออกเสียงยาวค่ะคำว่าจักแปลว่ากี่ค่ะคุณผู้ชมกี่นะคะจักค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงคำถามในประโยคนี้คือคำว่าเนาะนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมแปลเป็นไทยได้ว่าคุณมากี่คนค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะเอารายการอาหารมาเบิ่งแดเอารายการอาหารมาเบิ่งแดหมายถึงเอาเมนูหรือรายการอาหารมาดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในช่วงนี้นะคะคือคำว่ารายการอาหารรายการอาหารหมายถึงเมนูค่ะเบิ่งแปลว่าดูนะคะเบิ่งแปลว่าดูค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงความขอร้องและแสดงความสุภาพในภาษาลาวคือคำว่าแดแต่คุณผู้ชมคะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเอาใหม่นะคะเอารายการอาหารมาเบิ่งแดหมายถึงเอาเมนูอาหารมาดูหน่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนะคะหมดเท่านั้นแล้วบ่หมดเท่านั้นแล้วบ่หมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าแล้วบ่แล้วบ่เป็นคำลงท้ายใช้แสดงคำถามค่ะแล้วบ่แปลว่าใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะในภาษาลาวใช้แบบนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะใช้บ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะใส่สระอเข้าไปนะคะจะออกเสียงว่าบ่อแปลว่าไหมหรือใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้คงต้องคุ้นหูแล้วค่ะเพราะนะคะถ้าเราพบคนลาวสักคนนะคะชวนเรารับประทานอาหารก็จะต้องมีประโยคนี้ควบคู่เสมอค่ะเซินแซบเซินแซบนะคะหมายถึงเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเซินแซบไม่ว่าเราจะไปสั่งอาหารแม่ค้านำอาหารมาบริการหรือมาเสิร์ฟเราแล้วนะคะแม่ค้าก็อาจจะอวยพรให้เรานะคะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เซินแซบถ้าเราจะไปใช้ กับคนลาวหรือเราได้ยินคนลาวใช้เราก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่ารับประทานอาหารให้อร่อยนั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะประโยคในภาษาลาวฟังง่ายมากค่ะเราสามารถตีความนะคะจากคำแวดล้อมได้แต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวรู้จักคำลงท้ายและรู้จักการใช้สำนวนประโยคแบบภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจคุณลาวและเข้าใจการสื่อสารครั้งนั้นได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคภาษาลาวอะไรบ้างคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ถ้าเริ่มเรียนก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะคะจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะทานมาจะข้นเนาะทานมาจะข้นเนาะออกเสียงยาวนะคะแปลว่าคุณมากี่คนค่ะไปต่อนะคะถ้าต้องไปสั่งอาหารในเมืองลาวค่ะใช้ประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาไล่การอาหารมาเบิงแดเอาไล่การอาหารมาเบิงแดอย่าลืมนะคะคำลงท้ายลากเสียงยาวแล้วก็เสียงนุ่มหน่อยก็จะได้เมนูอาหารเลือดรสมาดูแล้วค่ะไปต่อนะคะหมดเท่านั้นละบอหมดเท่านั้นละบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวลาวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งอาหารมารับประทานแล้วนะคะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหารแล้วรู้บทสนทนาไปบ้างแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้จักประโยคไปภาษาลาวไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องจำไว้ค่ะเซินแซบค่ะเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเห็นไหมคะภาษาลาวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะคนไทยจำนวนมากนะคะอาจจะละเลยการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านเพราะเห็นว่าใกล้กันจึงไม่ต้องแปลความการไม่แปลความไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจภาษาลาวทั้งหมดนะคะการไม่แปลความถ้าทิ้งช่องว่างไว้นานอาจจะความหมายแตกต่างกันหรืออาจจะไม่เข้าใจกันได้วันนี้คุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวไปกับเราแล้วนะคะการสอนของเราก็สอนง่ายๆค่ะโดยใช้บทสนทนาขนาดสั้นพร้อมกับสอนการเขียนสะกดไปด้วยคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้ภาษาลาวและครั้งต่อไปก็ขอให้เดินทางไปถึงเมืองลาวสั่งอาหารรับประทานแล้วก็เซินแซบนะคะคุณผู้ชม
1: ตลาดขัวดินเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งอยู่ด้านหลังของท่ารถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ส่วนความหมายของคำว่าขัวดินนั้นขัวภาษาลาวหมายถึงสะพานดินก็หมายถึงดินโดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานที่เกิดจากการนำดินมาทำเชิงสะพานขนาดใหญ่ประชาชนลาวทั่วไปจึงเรียกชื่อตลาดตามชื่อสถานที่แห่งนี้หากคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าตรู่สักราวตี 5 ถึง 7 โมงเช้าและเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของเวียงจันทร์ก็จะพบเห็นแม่ค้าพ่อค้านำพืชผักที่ปลูกได้ในท้องถิ่นหรืออาจจะรับมาจากหมู่บ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกปลาและอาหารท้องถิ่นที่แปลกตาหลากหลายชนิดอาหารเหล่านี้อาจจะใกล้เคียงกับภาคอีสานของประเทศไทยแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเสียทีเดียวซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายชาวลาวที่มาจับจ่ายตลาดกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปค้าขายในตลาดชุมชนของตัวเองหลังจากตลาดสดวายตลาดกลางวันก็เริ่มเปิดขายสินค้าหรือของแห้งจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงรสและสินค้าแบบที่มีในร้านขายของชำในบ้านเราทั่วไปก็วางจำหน่ายในตลาดแห่งนี้โดยแม่ค้าจะมีแผงจำหน่ายเป็นของตนเองเป็นล็อกเล็กๆขึ้นอยู่กับกำลังเงินและการจ่ายค่าเช่านอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเสื้อผ้าต่างๆอาทิชุดนอนชุดนักเรียนตลอดจนชุดทำงานบริษัทหรือชุดทำงานของรัฐก็มีวางจำหน่ายในตลาดขัวดินแห่งนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แขวงไกลออกไปหรือเมืองที่ไกลออกไปก็จะสามารถมารับสินค้าจากตลาดแห่งนี้ไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งด้วยถ้าหากเดินออกมาด้านหน้าของตลาดก็อาจจะเห็นร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

ครื่องมือหาปลาอะไหล่รถยนต์ร้านผ้าร้านเครื่องซึ่งด้านนอกนี้เปิดขายตั้งแต่เช้าจนเย็นผู้คนมาซื้อของกันขวักไขว่ภาพชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้จึงดูวุ่นวายอยู่กับการค้าขายตลอดทั้งวันตลาดขัวดินแห่งนี้ปัจจุบันจะไม่เห็นขัวที่เกิดจากการทำคูดินเป็นเชิงสะพานอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐได้ปรับปรุงถนนและจะทำสะพานที่ได้มาตรฐานขึ้นมารองรับการจราจรที่หนาแน่นในบริเวณนี้แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตผู้คนพ่อค้าแม่ค้าและบรรยากาศณตลาดขัวดินแห่งนี้ก็ยังคงมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของตัวเองอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอู

0: ไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่คราวนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
1: ครับ
0: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
1: พี่
0: น
1: ้
0: องกันนะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
1: ครับ
0: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในที่เมืองเหนือทั้งหมดนะสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่า พระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: นะครับจนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งก็มีฝั่งกรุงเทพเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีสไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: นั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะคร
0: ับ ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย

0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบางหนึ่งเดินก็ได้สองถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะครับมีลักษณะเฉพาะไห
1: ม
0: หลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้ครับในขณะที่เวียงจันทร์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริ

0: ภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วมักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
1: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
0: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี่หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้
1: า
0: เพื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
0: ครับผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
1: ได้เลย
0: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ค
0: ราวนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าเอาทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
1: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
0: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: สองตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือของเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ขนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2 อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3 น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมั
1: น
0: 4 นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเรา ติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้า

0: นะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมานี้ใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: แล้วมันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของเราเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่แล้วตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะ ยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อ

0: เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAPครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประ

0: ประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณธนวรรณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอเรียกว่าคุณโอนะคะ เราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้ว1ครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเชคที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
1: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลายแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
0: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรเป็นชาวประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
1: สำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟลายแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
1: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAP ตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติ ที่จะมีการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South South Corporation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
0: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใช่
1: ค่ะความร่วมมือใต้ๆนะคะแล้วก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่เขาเป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าในหนึ่งในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
1: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17อันนะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
0: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัติ SDG นะคะ

0: ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
1: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
0: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น EC meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
0: คะแนนเสียง
2: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
0: ์
2: ใช
0: ่
2: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
0: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
2: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะคะขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท์ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืช แล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมตินึงก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้งNGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุณเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
0: ้
2: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะร่างข้อมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กเราทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
0: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
2: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันนี่จริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
0: ส่
2: วน 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็
0: 4คนเท่าน
2: ั้
0: น
2: ใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้ง เนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลย ก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปันบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบพหุภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมาชิกสหประชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมาชิกเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
2: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
0: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
2: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างนึงเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะนี่ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
0: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
2: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
0: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่2นะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 10+1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันอ่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
0: ห้องโลก10+1อา

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียเช่นนะ
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยยังไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลยงั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อทีนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: ฉันชนะแล้วเห็นไหมลุงเพราะอย่างนั้นฉันจะลงมือก่อน
3: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
2: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดตมะยานของฉัน
3: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ
1: เหมือนประเทศไทยเลยนี่ครับ
5: ปิ๊บปิ๊บมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้ด้วยนะ
0: ขอบใจมากนะคัมมี
1: ่ฮะชัยโยตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
0: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
5: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่า
0: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคัมมี่
5: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณหายออกไปแล้วล่ะ
0: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
5: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
0: ขอบใจที่เตือนนะคัมมี่
1: งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะ
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
6: ฮะทริกกี
2: ้หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
1: ขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
0: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
1: ว้าว้าว
0: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
1: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบ100ปีเลยแหละ
1: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
0: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
0: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
1: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
0: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
1: เฮ้ย
3: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
0: จำโจรมายากล
3: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ยไม่นะ
1: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
0: เนซ่าจัดให้ค่ะ
3: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
2: ก็ลูกบอกว่าฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
3: คืนเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
2: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: เฮ้ย
1: โอ้ยเหนื่อยเลย
0: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากลไปซะแล้วสิ
1: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะ

0: แล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมรแล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อแล้วภาษาเขมรเนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
0: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
0: โอ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
3: เจ้าจะมาเยี่ยมคนอีกแล้ว
1: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
0: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
1: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
0: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
1: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
0: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
1: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
4: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
1: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
0: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
4: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นะ
1: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
0: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
1: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
2: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
4: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
2: ยายระวัง
0: เย้เย้สำเร็จแล้วฮะ
3: ฮะตายแน่
4: เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
2: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
4: อ้าวเฮ้ยลุงกิ๊กก้องอะเด
0: ้เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนั่นกระโดดลงเร็ว
1: รับทราบจับดีๆนะ
2: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยต่อยฉันนะเจ้าเด็กป้าทำอะไรของแกเนี่ย
0: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
2: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกมา
1: ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
0: ได้สินี่ไง
3: ใช่ย่อ
5: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: ถ้างั้นคราวนี้เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
0: ได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่ๆ
1: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
0: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
1: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการ

0: งนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะปัจจุบันการท่องเที่ยวก็ยังจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
1: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
1: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหรอ
1: โอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
1: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
1: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอ่ะ
0: เหมือนเนซ่าเลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเจี๊ยบเพลงครอยแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。限速力摇泰或鬼泣这样的影片不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式。剧本提炼自对泰国社会的深刻理解，导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชฎาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ใน

0: สิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
6: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: คะการเดินทางเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่แต่อุปสรรคของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศมีอยู่อย่างนึงที่หงคิดว่าหลายๆคนต้องปวดหัวมาเหมือนกันนั่นก็คือการถามทางค่ะจะเลี้ยวซ้ายจะไปขวาหรือไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะเรามีกูรูด้านภาษาเวียดนามอยู่กับรายการของเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในตอนที่แล้วเรารู้จักการถามสภาพภูมิอากาศภาษาเวียดนามกันไปแล้ววันนี้ก็เตรียมออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อได้เลยว่าแต่การถามทางและการเดินทางในภาษาเวียดนามมีรูปประโยคการถามตอบอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่เราลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในภาษาเวียดนามกันก่อนขอเริ่มต้นจากคำว่าสนามบินนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าเซินไบเซินไบต่อมาหยากาหยากาคือสถานีรถไฟนะครับต่อมาสถานีขนส่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบนแซบิดเบนแซบิดต่อมาคำว่าโรงแรมนะครับแคกซานแคกซานซูเปอร์มาร์เก็ตภาษาเวียดนามคือเซียวทิเซียวทิต่อมาคำว่าห้างสรรพสินค้าคำนี้ยาวหน่อยใช้คำว่าจุงเติมเทืองใหม่จุงเติมเทืองใหม่ต่อมาตลาดบ้างตลาดใช้คำว่าเจอเจอบริษัทใช้คำว่ากงตีกงตีสวนสาธารณะใช้คำว่ากงเวียนกงเวียนต่อมาคำว่าโรงอาหารภาษาเวียดนามใช้คำว่ากันตีนกันตีนร้านหนังสือเหี่ยวแซกเหี่ยวแซกร้านขายยาเหี่ยวทวกเหี่ยวทวกธนาคารเงินห่างเงินห่างภัตตาคารยาห่างยาห่างร้านอาหารกวานอันกวานอันต่อมามาดูไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ภาษาเวียดนามบูเดียนบูเดียนโรงพยาบาลเบงเวียนเบงเวียนมหาวิทยาลัยใช้ได้2แรกคือเจืองไดฮอกหรือใช้คำว่าไดฮอกเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาโบสถ์ภาษาเวียดนามคือยาเธอญาเธอวัดภาษาเวียดนามใช้คำว่าจัวจัวศาลเจ้าเดนเดนพิพิธภัณฑ์บ่าวต่างบ่าวต่างสถานเอกอัครราชทูตใช้คำว่าได้ซื้อกวานได้ซื้อกวานต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่ในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถเอาชื่อสถานที่วางไว้หน้าประโยคแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเดลนะครับคำว่าเดลจะแปลว่าที่ไหนซึ่งจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามตามตารางดังต่อไปนี้เรามาดูรูปประโยคแรกนะครับเซียวทิเดลเซียวทิเดลแปลว่าอะไรครับแปลว่าห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนนะครับหรืออาจจะเติมอะวางข้างหลังเพื่อให้ประโยคสุภาพนะครับลองมาอ่านตามพร้อมกันแคกซานเดลแคกซานเดลเงินห่างเดลเงินห่างเดลยาห่างเดลยาห่างเดลจับเจียวฟิล์มเดลจับเจียวฟิล์มเดลเซินไบเดลเซินไบเดลเบนแซบิดเดลเบนแซบิดเดลและเวลาตอบท่านผู้ชมสามารถเอาชื่อสถานที่ตามด้วยคำว่าและก็บวกกับที่ตั้งหรือว่าที่อยู่ได้ตัวอย่างแรกนะครับแคกซานเมเรียเดลอะแคกซานเมเรียเดลอะนะครับชื่อโรงแรมนี้คนเวียดนามจะอ่านว่าเมเรียนะฮะแปลว่าโรงแรมมีเลียอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนค่ะลองมาดูประโยคคำตอบแคกซานเมเรียโสโบนเมโบนเบโฝหลีเถื่องเกียรติแคกซานเมเรียโสโบนเมโบนหรือว่าโบนเมตือนะครับบีอ่านว่าเบนะฮะโฝหลีเถื่องเกียรตินะครับโรงแรมมีเหลียอยู่เลขที่44 B นะครับถนนหลีเถื่องเกียรติ นะฮะอีกตัวอย่างลองมาดูเหี่ยวแซกทังลอง

ở đâu hiệu sách thăng long ở đâu เหี่ยวแซกแปลว่าร้านหนังสือนะครับทังลองคือชื่อเออเดลคืออยู่ไหนนั่นเองนะครับร้านหนังสือทังลองอยู่ไหนแล้วก็ตอบด้วยการทวนกลับเลยว่าเหี่ยวแซกทังลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนเหี่ยวแซกทังลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนร้านหนังสือทังลองอยู่เลขที่55ถนนจางเตียนคราวนี้รู้วิธีการถามตำแหน่งสถานที่แล้วเราก็มาต่อกันด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นด้วยคำว่ารถก่อนนะฮะรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าแซออกเสียงตามแซต่อมาแซไหมแซไหมแซไหมคือรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาแซโอโตแซโอโตแซโอโตคือรถยนต์หรือเรียกว่าโอโตอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมาแซโอมแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดก็คือรถมอไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับต่อมาแซดาบแซดาบแซดาบคือรถจักรยานดาบแปลว่าถีบนะฮะรถถีบนั่นเองต่อมาแซบิดแซบิดคือรถเมย์นะฮะต่อมาแซตักซีแซตักซีนะครับเวียดนามไม่เรียกแท็กซี่แต่เวียดนามเรียกว่าตักซีก็คือรถแท็กซี่ต่อมาแซแคแซแคกคือรถโดยสารนะครับแคกแปลว่าแขกนั่นเองต่อมาแซเหลือแซเหลือหรือเต่าหว่าเต่าหว่าทั้งแซเหลือเต่าหว่าแปลว่ารถไฟนะครับต่อมามาดูรถไฟฟ้าบ้างนะฮะรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนฟ้านะฮะหรือว่าบ้านเราใช้ BTS นะฮะเวียดนามเรียกว่าเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าแปลว่ารถไฟนะฮะเดี่ยนแปลว่าไฟฟ้าเจนแปลว่าบนกาวแปลว่าสูงนะฮะต่อมามาดูรถไฟใต้ดินบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเต่าเดี่ยนเงิมเต่าเดี่ยนเงิมก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินต่อมามาดูเครื่องบินภาษาเวียดนามคือไหมใบไหมใบเรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าเทวียนเทวียนต่อมาสามล้อนะฮะเวลาเราไปเวียดนามเราจะเห็นสามล้อเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าซิกโลซิกโลแล้วเวลาเดินล่ะครับเวลาเดินเท้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีโบดีโบและสุดท้ายคือวิ่งนะฮะวิ่งภาษาเวียดนามออกเสียงตามใจใจนะครับออกเสียงสั้นๆต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามต่อพาหนะในการเดินทางภาษาเวียดนามกันนะฮะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้รูปประโยคการถามตอบพาหนะในภาษาเวียดนามนะครับง่ายๆนะฮะโดยการนำประธานตามด้วยคำว่าไปซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่าบังสีคำว่าบังสีมีความหมายว่าโดยอะไรดูตัวอย่างเช่นจีดีสาบเจียวฟิล์มบังสีจีดีสาบเจียวฟิล์มบังสีแปลว่าพี่ไปโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์โดยอะไรหรือว่าด้วยอะไรต่อมาแองดีแทงโฝโหจีมิงบังสีแองดีแทงโฝโหจีมิงบังสีพี่ไปนครโฮจิมิงโดยอะไรหรือแอมดีถ่ายลานบังสีแอมดีถ่ายลานบังสีน้องไปไทยแลนด์นะครับน้องไปประเทศไทยโดยอะไรเวลาตอบง่ายๆก็คือเอาประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่าดีตามด้วยสถานที่และบังและชื่อยานพาหนะนะครับก็คือจะเป็นโตยดีตามด้วยสถานที่ตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยชื่อยานพาหนะตัวอย่างแรกนะครับแองดีแทงโฝเหวบังสีแองดีแทงโฝเหวบังสีพี่ไปนครเวโดยอะไรออกเสียงว่าเหวนะครับไม่เวนะฮะเวลาตอบดูตัวอย่างโตยดีแทงโฝเหวบังเต่าหว่าโตยดีแทงโฝเหวบังเต่าหว่าฉันไปนครเวโดยรถไฟนั่นเองดูตัวอย่างต่อมาจีดีบังกกบังสีจีดีบังกกบังสีพี่ไปบังกกคือกรุงเทพโดยอะไรนะครับลองมาดูประโยคคำตอบบ้างโตยดีบังกกบังไหมใบโตยดีบังกกบังไหมใบฉันไปกรุงเทพโดยเครื่องบินต่อมาเรามาดู
เรื่องคำศัพท์การบอกทิศทางและตำแหน่งในภาษาเวียดนามเริ่มต้นคำแรกเลยคำว่าเหืองพร้อมกันเหืองเหืองแปลว่าทิศต่อมาบักบักคือเหนือนามนามคือทิศใต้ดงดงคือทิศตะวันออกเตยเตยคือตะวันตกดีถังดีถังแปลว่าตรงไปนะฮะต่อมาแสจ่ายแสจ่ายแปลว่าเลี้ยวซ้ายต่อมาแสฝ่ายแสฝ่ายคือเลี้ยวขวาคำต่อมาตรงกันข้ามภาษาเวียดนามง่ายๆโดยเซียนโดยเซียนคำต่อมาเบนแก่งเบนแก่งก็คือด้านข้างนะครับเจือกหมัดเจือกหมัดแปลว่าด้านหน้าไกวหลายไกวหลายคือเลี้ยวกลับไกวแซไกวแซคือกลับรถดีเตียบดีเตียบคือตรงไปต่อหรือว่าไปต่อนั่นเองแล้วถ้าหยุดง่ายๆนะครับใช้คำว่าซึ่งหลายซึ่งหลายต่อมาคำว่าถนนถนนภาษาเวียดนามมี2คำคือคำว่าเดืองและคำว่าโฝคำว่าเดืองคือถนนใหญ่ส่วนโฝคือถนนเล็กนะครับต่อมามาดูทางด่วนบ้างเดืองกาวตกเดืองกาวตกคือทางด่วนต่อมาเกิลเวิร์ดกวาเดืองเกิลเวิร์ดกวาเดืองคือสะพานลอยนั่นเองคำว่ากวาเดืองเฉยๆแปลว่าข้ามถนนต่อมาแดนซาวทงแดนซาวทงก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับส่วนคำว่า4แยก3แยก5แยกภาษาเวียดนามง่ายๆนะครับนำคำว่าหงาแล้วก็ตามด้วยตัวเลขบาคือ3ตือคือ4นำคือ5ถ้า3แยกก็คือหงาบาหงาบา4แยกคือหงาตือหงาตือ5แยกคือหงานำหงานำและคำสุดท้ายฟุตบาทภาษาเวียดนามคือเวียแห่เวียแห่ในส่วนของไวยากรณ์วันนี้ผมจะขอเริ่มต้นกับไวยากรณ์ตือเดนนะฮะมีความหมายว่าจากจุดๆถึงซึ่งผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วในตอนที่8คราวนี้เราลองมาดูการใช้ตือเดนในอีกรูปแบบหนึ่งตือเดนใช้บอกระยะทางเริ่มต้นจนถึงระยะทางสิ้นสุดตัวอย่างเช่นตือเซินไบเดนแคกซานบาวเนียวเกยโสอ่านทั้งประโยคพร้อมกันตือเซินไบเดนแคกซานบาวเนียวเกยโสตือแปลว่าจากใช่ไหมฮะตือเซินไบจากสนามบินเดนแคกซานถึงโรงแรมบาวเนียวเกยโสแปลว่ากี่กิโลเมตรเกยโสแปลว่ากิโลเมตรมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสจากสนามบินถึงโรงแรมประมาณ30กิโลอีกตัวอย่างคำถามถามว่าตือฮานอยเดนบังกกมดบาวเลวตือฮานอยเดนบังกกมดบาวเลวจากฮานอยใช่ไหมฮะถึงกรุงเทพใช้เวลานานเท่าไหร่มดบาวเลวคือนานเท่าไหร่นะครับตัวอย่างต่อมาเป็นคำตอบตือฮานอยเดนบังกกดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตตือฮานอยเดนบังกกดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตจากฮานอยไปกรุงเทพนะครับไปโดยเครื่องบินใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าบาวซาและคำว่าก๋อซาคงคำว่าบาวซามีความหมายว่าไกลเท่าไหร่ส่วนคำว่าก๋อซาคงก๋อซาคงมีความหมายว่าไกลไหมใช้ในการถามระยะทางเรามาดูตัวอย่างกันจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ใช่ไหมฮะแก๊กเดยบาวซาไกลเท่าไหร่เวลาตอบลองมาดูคำตอบนะฮะจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ประมาณนำเกย5กิโลเมตรตัวอย่างต่อมาตือได้หอกเกษตรศาสตร์เดนเซินใบดอนเมืองก๋อซาคงตือได้หอกเก
เกษตรศาสตร์เด๋นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงแปลว่า

อะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองกอซาคงไกลไหมมาดูคำตอบกันตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเมื่อยเกยโสตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเมื่อยเกยโสแปลว่าอะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองขวางแปลว่าประมาณเมื่อยเกยโสคือ10กิโลเมตรนั่นเองต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าเมดบาวเลวกับเฮดบาวเลวออกเสียงตามอีกรอบเมดบาวเลวเฮดบาวเลวมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูตัวอย่างแรกเพื่อจะได้เคลียร์ขึ้นนะฮะตื่อเดยเดนทือเวียนกวกซาดีโบเมดบาวเลวตื่อเดยเดนทือเวียนกวกซาดีโบเมดบาวเลวหรือใช้คำว่าเฮดบาวเลวก็ได้มีความหมายว่าจากที่นี่ถึงหอสมุดแห่งชาติเดินใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับการเดินนะดีโบมาดูคำตอบตื่อเดยเดนทือเวียนกวกซาดีโบเมดไฮเมฟุตตื่อเดยเดนทือเวียนกวกซาดีโบเมดไฮเมฟุตจากที่นี่นะครับถึงหอสมุดแห่งชาติใช้เวลาเดินใช้เวลาเท่าไหร่ไฮเมฟุตคือ20นาทีมาดูตัวอย่างต่อมาตื่อหญ่าแองเดนหญ่าแอมดีแซบิดเมดบาวเลวตื่อหญ่าแองเดนหญ่าแอมดีแซบิดเมดบาวเลวหรือเฮดบาวเลวก็ได้จากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปโดยรถเมย์ใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูคำตอบกันตื่อหญ่าแองเดนหญ่าแอมดีแซบิดเมดขวางเหนือเตียงอีกรอบนะครับตื่อหญ่าแองเดนหญ่าแอมดีแซบิดเมดขวางเหนือเตียงจากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปรถเมย์ใช้เวลาเหนือเตียงคืออะไรครับครึ่งชั่วโมงต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกคำว่าก๋อเถออกเสียงตามอีกรอบก๋อเถมีความหมายว่าสามารถส่วนคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ก๋อเถจะวางขึ้นต้นประโยคหรือวางหลังประธานหรือวางหลังกิริยาหลักก็ได้เช่นต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกเอ๋อบักกิงอีกรอบต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกเอ๋อบักกิงก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิงก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิงและอีกประโยคต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิงต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิงทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าฉันสามารถไปเที่ยวปักกิ่งได้ต่อมาเรามาดูคำว่าเดือกกันบ้างคำว่าเดือกจะวางอยู่ตามหลังกริยาหลักหรือหลังประธานตัวอย่างเช่นโตยหน้อยเดือกเตียงงาโตยหน้อยเดือกเตียงงามาดูประโยค2โตยหน้อยเตียงงาเดือกโตยหน้อยเตียงงาเดือกทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันพูดภาษารัสเซียได้นอกจากนี้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกสามารถใช้ร่วมกันได้ดูตัวอย่างครับไงมายแองก๋อเถเดนดอนแอมเซินใบเดือกไงมายแองก๋อเถเดนดอนแอมเซินใบเดือกหรือก๋อเถไงมายแองเดนดอนแอมเซินใบเดือกก๋อเถไงมายแองเดนดอนแอมเซินใบเดือกหรือไงมายก๋อเถแองเดนดอนแอมเซินใบเดือกไงมายก๋อเถแองเดนดอนแอมเซินใบเดือกทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายว่าพรุ่งนี้พี่สามารถไปรับน้องที่สนามบินได้ขณะที่รูปประโยคปฏิเสธของคำว่าก๋อเถคือคำว่าคงเถนะฮะจำนะครับก๋อเถถ้าเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธใช้คำว่าคงเถไม่มีคำว่าคงก๋อเถนะฮะส่วนรูปประโยคปฏิเสธของคำว่าเดือกคือคำว่าคงเดือกนั่นเองมาดูตัวอย่างกันแองคงเถดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลำแองคงเถดอกเตียงถายเดือกวีเตียงถายขอหลำแปลว่าอะไรพี่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะภาษาไทยยากมากดูอีกตัวอย่างหนึ่ง

0: จิคงอันไกลเดือกจิคงอันไกลเดือกแปลว่าพี่กินเผ็ดไม่ได้
1: xin lỗi chị, nếu em đi từ đây đến thư viện có xa không ạ?
2: Không xa lắm. Em đi khoảng một cây số nhé.
1: Chị làm ơn chỉ đường đi cho em được không ạ?
2: Em đi thẳng đến ngã năm trước mặt thì sẽ trái. Đi tiếp khoảng 200 mét nữa, thư viện ở bên phải.
1: Còn sân bay có xa không ạ? Đi mất bao lâu ạ?
2: Đi taxi khoảng 30 phút cũng đến rồi.
1: Vâng, cảm ơn chị hiểu ạ.
2: Không có gì em ạ.
3: คุณผู้ชมคะคงเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนึงกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอยอันฉันรักเธอเป็นหนังรักโรแมนติกที่ถ่ายทำที่เมืองฮอยอันของเวียดนามค่ะในช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสำรวจเมืองฮอยอันเมืองเก่าโบราณของเวียดนามกันนะคะเมืองนี้จะมีความสำคัญยังไงและจะสวยงามขนาดไหนเรามาสอบถามจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะฮอยอันนี้โอ้โหคือทุกคนเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วอยากรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับเมืองฮอยอันนะฮะอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศไทยได้ไม่ไกลนะฮ
3: ะ
4: เราสามารถเดินทางจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าฮอยอันได้นะฮะฮอยอันปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนามของประเทศเวียดนาม
3: ครับค่ะอาจารย์คะแล้วเมืองฮอยอันมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
4: ครับในศตวรรษที่16และ17นะฮะเมืองฮอยอันเนี่ยเป็นที่รู้จักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ยุโรปนะฮะก็คือมีทั้งชาวโปรตุเกสนะฮะชาวอิตาลีหรือว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำการค้าอยู่ที่ฮอยอันเป็นอย่างมากนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจำปาและเป็นศูนย์กลางในการทำการค้าพอๆกับมะละกาเลยของสิงคโปร์ยุคนั้น
3: คือเป็นเหมือนเมืองท่าของเวียดนามเลยใช่ไหมคะก็คือหลากหลายประเทศเข้าไปอยู่ที่นั่นแบบว่าไปมาทำการค้ากัน
4: ค
3: ่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ข่าวมาว่าฮอยอันเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมคะเพราะอะไรฮอยอันถึงได้เป็นมรดกโลกคะอาจารย
4: ์ครับฮอยอันเป็นมรดกโลกนะฮะก็คือในปี1999นะฮะยูเนสโกนะครับได้คัดเลือกเมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกในฐานะที่ว่าเป็นเมืองตัวอย่างในเมืองท่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่15และ19นะฮะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นรวมกับต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ
3: ์
4: นะฮะถ้าเราไปดูเมืองฮอยอันเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปรวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบจีนแล้วก็ญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัวรวมกับเวียดนามด้วย
3: พูดมาอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวในฮอยอันอะไรที่น่าไปคะอาจารย
4: ์ครับผมขอเริ่มต้นที่สะพานญี่ปุ่นนะฮะคนไทยรู้จักดีนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าเกิ่วจั่วคือสะพานวัดนะฮะเป็นสะพานที่สร้างโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นก็คือร่วมกันบริจา
3: ค
4: นะครับสะพานนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมอันนี้ยังมีความเป็นเวียดนามอยู่มากเลย
3: ะ
4: นะฮะสะพานมีความยาวประมาณ18เมตรนะฮะสะพานจะเป็นรูปทรงโค้งนะฮะทอดผ่านแม่น้ำทูโบนนะฮะคนไทยชอบเรียกว่าแม่น้ำทูโบน
3: น
4: ะฮะใช่แล้วก็มีหลังคามุงกระเบื้องเป็นรูปคลื่นนะฮะตรงกลางจะมีเจดีย์จตุรัสนะฮะนี่คือสถานที่แรกที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งที่คนเวียดนามหรือว่าคนต่างชาตินิยมไปก็คือสมาคมฟุกเกียนนะฮะสมาคมฟุกเกียนเป็นอะไรเป็นสมาคมที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนนะครับในปี1759
3: ค่ะ
4: นะฮะก็ตั้งอยู่ถนนเจินฝูนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองฮอยอันเลยนะฮะสมาคมฟุกเกียนปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นที่พบปะของคนจีนหลายรุ่นเลยนะฮะนอกจากนั้นยังใช้เป็นที่ในการรำลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเอง
3: ค่ะ
4: นะฮะสถานที่นี้โดดเด่นก็คืองานไม้แกะสลักนั่นเองนะฮะที่มีลวดลายสวยงามน่าชม
3: ค่ะ
4: นะครับต่อมาก็คือแม่น้ำทูโบนอย่างที่เราทราบว่าเมืองฮอยอันนะฮะตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทูโบนนะฮะเป็นแม่น้ำที่สวยงามมากแล้วก็มีความยาวพอสมควรนะฮะจะไหลผ่านหลายพื้นที
3: ่
4: รวมทั้งฮอยอันด้วยนะฮะแล้วก็จะไปออกที่ทะเลจีนใต้นะฮะตรงเกื่อดายนะฮะซึ่งแม่น้ำนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปล่องเรือ นะครับชมทิวทัศน
3: ์
4: ใช่แล้วก็ทัศนียภาพของเมืองฮอยอันแล้วตอนค่ำก็จะมีโคมไฟอย่างสวยงามเลยตอนค่ำๆอ๋อ
3: คือเป็นอีกรสชาตินึง
4: เป็นรสชาตินึงนะครับและอีกที่ที่อยากจะกล่าวถึงก็คือชายหาดเกือดาย นะครับชายหาดเกือด่านตั้งอยู่ในตำบลเกิ่มอานของเมืองฮอยอันนะฮะชายหาดนี้มีความยาวประมาณ4กิโลเมตรค่อนข้างจะยาวนะฮะแล้วก็มีเนื้อทรายที่ละเอียดนะฮะน้ำทะเลใสนะครับบรรยากาศสงบแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำมากมายนักเที่ยวต่างชาติทั้งฝรั่งหรือว่าคนไทยไปก็ชอบหาดนี้เป็นอย่างมาก
3: ค่ะคือต้องบอกว่าฮอยอันนี้มีหลากหลายอย่างมากๆเลยนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆแล้วยังมีทะเลให้ไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่มีครบหมดเลยนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราไปเดินเที่ยวเมืองเก่าย่านเมืองเก่าปุ๊บเราก็สามารถไปเที่ยวทะเลตอนเย็นได
3: ้
4: ก็ถือว่าครบเครื่องของเมืองนี้เลยนะฮะ
3: ครบเลยจริงๆค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองนี้เดินทางไปยากไหมคะอาจารย
4: ์ครับง่ายนิดเดียวนะฮะเรามีรถโดยสารนะครับจากประเทศไทยก็คือท่านผู้ชมสามารถขับรถไปได้นะฮะจากเริ่มต้นจากมุกดาหารนะครับเข้าสวรรณเขตของลาวนะฮะแล้วก็ตรงไปถึงเวียดนามเลยก็คือเราสามารถเดินทางออกจากเมืองไทยตอนเช้าและถึงเมืองฮอยอันตอนเย็นได้เลย
3: อ๋อคือใช้เวลาคือขับรถด้วยใช่ไหมคะคือไม่ได้นั่งเครื่องเป็นวัน
4: ไม่ได้นั่งเครื่องนะฮะเรียกได้ว่าเราสามารถทานอาหาร3มื้อ3ประเทศได
3: ้
4: มื้อเช้าทานที่ไทยมื้อกลางวันทานที่ลาวและมื้อเย็นหรือมื้อค่ำทานที่เวียดนาม
3: โอ้โหถือว่าครบเลยทริปเดียว
4: ครับนอกจากนั้นเราสามารถนั่งเครื่องถ้าอยากนั่งเครื่องนะฮะเราก็นั่งเครื่องไปลงที่ฮานอยหรือว่าโฮจิมินห์แล้วค่อยนั่งมาแถวภาคกลางจังหวัดดานังก็ได้ได้หมดเลย
3: แล้วก็นั่งรถต่อไปนิดเด
4: ีย
3: ว
4: ใช่ไหมคะนั่งรถต่อไปนิดเดียวใช่ครับ30กิโลเอง
3: ก็เดินทางไปง่ายๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็รูปประโยคเกี่ยวกับการเดินทางและถามทางกันไปแล้วถ้าต้องการไปเวียดนามก็คงไม่มีอุปสรรคเรื่องของการถามเส้นทางกันแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าการออกเสียงภาษาเวียดนามนั้นค่อนข้างยากกว่าภาษาไทยเล็กน้อยนะคะถ้าออกเสียงผิดอาจจะสื่อความหมายผิดกันได้เราต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1 สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้

0: ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: โอ้ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2 인분 주세요김치더주세요잠시만기다려주세요นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก
0: ็
1: ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร์
1: ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมชิกชูมุนไฮเกโย
0: อึมชิกชูมุนไฮเกโย
1: ค่ะอึมชิกชูมุนไฮเกโยคือว่าอึมชิกคืออาหารชูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมชิกชูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: อร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุนอีคือว่า2 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ท่าน2อินบุนสำหรับ2ท่านก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอค่ะแล้วบุลโกกี2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับ2ท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิ더주세요
0: กิมจิ더주세요
1: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จักแน่นอนคร
1: ับ ก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอ더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่จ่ายเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอเถอะจูเซโยแล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะรอสักครู่ค่ะ잠시만คือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: กีดาเรียวจูเซโยขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็잠시만기다려주세요แล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแก่ทุนนะคะ
0: ค
1: แล้วจะบอกว่าม맛있게드세요ทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
0: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะม맛있게드세요
0: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่ก่อนที
0: ่ทาน
1: นะคะว่าฉันบอกเกสนีดา
0: ฉันบอกเกสนีดา
1: ใช่ค่ะฉันบอกเกสนีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกเกสนีดา
0: ฉันบอกเกสนีดาเปลี่ยนจากมอร์เก็ตเป็นมอร์ก็อตซึมิดา
1: ใช่ค่ะมอร์เก็ตซึมิดาก็เป็นอนาคต 먹었습니다. 그건 เป็น อดีตแล้ว
0: กินแล้ว อิ่ม แล้ว
1: ใช่ ค่ะ ก็ ทาน อร่อย แล้ว ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
0: อายุมากกว่าก
1: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
0: มาถึงในหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
1: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
0: ทาน
1: แล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
0: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
0: อ๋อแอบๆหน่อยแอบๆหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
1: ใช่ครับก็ถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
0: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
1: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
0: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
1: ตอนแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างน
0: ี้
1: ค
0: ่ะคล้ายๆว่าตามสบายนะ
1: ค่ะ
0: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
1: ก็คุณตือก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
0: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
1: แล้วปุลโกกิก็มี
0: แล้วก็ปูโกกิหมูย่าง
1: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
0: อันนี้ไม่รู้จักครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
0: พิซซ่า
1: เกาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็ของเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทอลซดบับ
0: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
1: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทอลซดบับ
0: ทอลซดบับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูกออัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอมอกเกลไกโอบิบิมบับมอกบซิดามาชิอัตเตโอมาชิซอยโอชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพพุลลอยโอเปคือว่าถงเปโกพายอ่ะแล้วกินแล้วก็เปปุลลอยอ่ะใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอ먹을까요
0: มอ
1: 먹을까요มอคือว่าอะไร먹을까요ก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอ먹을까요
0: ครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับมอกุปซิดากินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกุปซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับมอกุปซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกุปซิดาแล้วทูลซอปปะมอกุปซิดาแล้วบุลโกกิมอกุปซิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกุปซิดา
0: ใช้ได
1: ้มอกุปซิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกุปซิดาก ินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโ
0: ยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติ
0: ออ
1: เตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิซอยมัดคือรสชาติอิซอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมัดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิซอยมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่าเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิซอย
0: ครับผมมาชิซอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีแล้วอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: ใช่จ้าตาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: รสชาติ
1: 4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกชูใส่กชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบไหมครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอโย
0: ชอโยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมวอยแล้วเผ็ดคือเมวอยเผ็ดมากอาจูเมวอยเค็มมากคืออาจูจ้าโยเปรี้ยวมากอาจูเชอโยอาจูเชอโยแล้วหวานมากอาจูทาราย
0: โ
1: ยถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยโชกุมเมวอย
0: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ Try ครับ

드디어 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 끝치중을 할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 좀 매워요. 좀 매워요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 배 불러요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 맛 없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูกออันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอูเมะมานาโยสวัสดีครับ

안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์

0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2 인
0: เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก
0: ็
1: ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요 여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออึมซิกชูมุนไฮเกโย
0: อึมซิกชูมุนไฮเกโย
1: ค่ะอึมซิกชูมุนไฮเกโยคือว่าอึมซิกคืออาหารชูมุนไฮเกโยคือว่าจะสั่งแล้วอึมซิกชูมุนไฮเกโยแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิ2อินบุนจูเซโยบุลโกกิคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: อร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2อินบุนคือว่าสองที่สำหรับสองคนค่ะ2อินบุน2คือว่า2
0: 2
1: 1อินบุนคือว่าสำหรับ1ทาน2อินบุนสำหรับ2ทานก็3อินบุนก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2อินบุนคือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอค่ะแล้วบุลโกกี2อินบุนจูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิทอจูเซโย
0: กิมจิทอจูเซโย
1: ค่ะกิมจิทอจูเซโยกิมจิรู้จักใช่ไหมคะ
0: รู้จักแน่นอนครับ
1: ก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิทอจูเซโยจูเซโยคือว่าขอทอคือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิทอจูเซโยขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่ใจเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็ทอจูเซโยแล้วก็ข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็พออย่างนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะรอสักครู่ค่ะ잠시만คือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: 기다려주세요ขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็잠시만기다려주세요แล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทูนนะคะแล้วจะบอกว่าบาชิเกะทูเซโยทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
0: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะบาชิเกะทูเซโย
0: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายเองนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่ก่อนที
0: ่ทาน
1: นะคะว่าฉันบอกเกสมิดา
0: ฉันบอกเกสมิดา
1: ใช่ค่ะฉันบอกเกสมิดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกเกสมิดา
0: ฉันบอกเกสมิดาเปลี่ยนจากมอเกตเป็นมอกอตซึมิดา
1: ใช่ค่ะ먹겠습니다ก็เป็นอนาคต먹었습니다ก็เป็นอดีตแล้ว
0: กินแล้วอิ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ทานอร่อยแล้วค่ะ
0: อาจารย์วนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ
0: ่
1: อายุสูงผู้คน
0: อายุมากกว่าก
1: ว่าเรานะคะ
0: เ
1: ราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อน
0: โอ้มาถึงหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
1: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
0: ทานแล้ว
1: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค
0: ่ะอันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตรงที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลี

0: ชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วต
1: บ
0: อนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบหน่อย
0: ค่ะ
1: แอบหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรแต่คนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรงก็
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
0: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถ
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ตอนแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างนี้ค
1: ่
0: ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วบุลโกกิก็มี
1: แล้วก็บุลโกก
0: ิ
1: หมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาเจินด้วยค่ะพาเจินเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็ของเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยกับทอลซดบับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปรับ
1: ทนซบปรับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกไพโอบอ먹을까요비빔밥먹읍시다맛이어때요맛있어요좀매워요นี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกไพโอ
0: เพโกไพโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยอ่ะเพคือว่าถงเพโกไพโอแล้วกินแล้วก็เพบุลลอยอ่ะใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะบอ먹을까요
0: บอ먹을까요
1: บอคือว่าอะไร먹을ก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะบอ먹을까요
0: ครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บีบิมปับมอกุปซิดากินบีบิมปับกันเถอะบีบิมปับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: มอกุปซิดาคือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบีบิมปับมอกุปซิดานี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะมอกุปซิดาแล้วทูลซอปปามิมอกุปซิดาแล้วบุลโกกิมอกุปซิดาตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกีมอกุปซิดา
0: ใช้ได
1: ้มอกุปซิดาคือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็มอกุปซิดาก ินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไงมาชิออเตโยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโ
0: ยรสชาติเป็นยังไงมาชิออเตโย
1: มัดคือว่ารสชาติ
0: ออ
1: เตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิสอยมัดคือรสชาติอิสอยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟสอย
0: ออฟสอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมาดออฟสอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสอยมัดออฟสอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาดอบเซอร์เสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสอย
0: ครับผมมาชิสอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีแล้วอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิออเตโอแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้ายอ
0: จ้ายอสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้ายอคือเค็ม
1: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าย
0: อ
1: จ้ายอแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาร่ายอ
0: ทาราโย
1: นี่คือหวานหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: ชอโยคือเปร
1: ี้
0: ยว
1: สี่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกกชูใส่กกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส
0: ่
1: เกลือใส่โซกุมแล้วจ้ายใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโย
1: ใส่
0: หวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อเจอไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวอโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวอโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราแต่แม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได
0: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเบเวอร์ยอร์แล้วเผ็ดคือเบเวอร์ยอร์เผ็ดมากอาจูเมเวอร์ยอเค็มมากคืออาจูจ้าโยเปรี้ยวมากอาจู
0: เชียวโ
1: ยอาจูเชียวโยแล้วหวานมากอาจูทารายโ
0: ย
1: ถ้านิดหน่อยก็โชกุมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมเวอร์ยอโชกุมเมเวอร์ยอ
0: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

이어 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

저 피요. 끝치춤을 할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 요, 쉬어요, 쉬어요, 달아요, 달아요. 설탕, 설탕, 소금, 소금, 식초, 식초, 고추, 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูกออันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอูเมะมานาโยสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะซึ่งคราวนี้คุณฮิโร่จะพาไปดูกีฬาของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะเขาเล่นกันยังไงต่างจากบ้านเรามากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณฮิโร่จะพาเราไปหาคำตอบกันค่ะสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันในวันนี้ก็จะมีประเทศสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะ

ไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันค่ะก็ถ้าสุขภาพดีก็จะมีแรงทำงานใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจสุขภาพกันหน่อยล่ะค่ะว่าแต่กีฬาที่น่าสนใจของคนสิงคโปร์นั้นคืออะไรฮะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคุณฮิโร่ก็พาเราเดินลัดเลาะไปยังสวนสาธารณะค่ะในสวนสาธารณะยามเช้าแบบนี้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเห็นคนมาออกกำลังกายกันอย่างแน่นอนค่ะที่คุ้นๆนะคะแล้วก็ต้องเห็นกันอยู่ทุกประเทศนั่นก็คงจะเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งนะ

0: ณผู้ชมคะมีอีกอย่างนึงค่ะน่าสนใจเป็นพิเศษสิ่งนี้ก็คือกีฬาคายักนั่นเองค่ะ
1: ตรงนี้ครับผมอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ตรงกลางของเมืองนะครับก็จะมีสวนสาธารณะแล้วก็มีแม่น้ำนะฮะแล้วคนสิงคโปร์อย่างที่นี่นะครับคนสิงคโปร์นะครับเขาคนนี้นิยมก็คือเขาเร่งกีฬาแบบพายเรือนะครับพายเรือแบบนี้เห็นไหมพอดีมาแล้วโอ้ท่านใจมากมีผู้ชายด้วยมีผู้หญิงด้วยแล้วก็นอกจากเรือยาวแบบนี้นะครับก็มีคายักกิ้งด้วยนะครับมันวัยรุ่งแล้วก็วัยเด็กนะครับเยอะมากแต่รู้สึกแตกต่างกับอาเซียนที่อื่นก็คือเห็นทุกศูนย์อยู่ในเหมือนแต่เล่นกับธรรมชาติแบบน้ำมีต้นไม้มีเขียวนะครับสิงคโปร์นะครับเขาชอบเล่นกีฬานะครับผมรู้สึกนะครับทิ้งเยอะมาก

0: ายักนะคะเป็นเรือชนิดหนึ่งค่ะซึ่งใช้พายแบบมีใบพาย2ด้านเลยนะคะดูสิคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะคายักนะคะเป็นเรือที่พายคนเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะพายเป็นทีมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกิน3คนค่ะดูน่าสนุกใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นการพายเรือคายักแบบ เรียกน้ำย่อยเฉยๆนะคะเพราะว่าต่อไปนะคะตื่นเต้นกว่านี้อีกค่ะเพราะคุณฮีโร่นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสความสนุกสนานของการแข่งขันเรือพาย Dragon Boat ซึ่งเป็นการแข่งขันเรือพายที่เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันแบบนานาชาติเลยค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในบริเวณสิงคโปร์เบย์ค่ะดูสิคะคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งนักกีฬากองเชียร์บรรยากาศคลึกครื้นน่าสนุกสนานเลยนะคะว่าแต่คุณฮิโร่พิธีกรของเราเนี่ยหายไปไหนแล้วล่ะคะ
1: มี
2: แข่งพายเรือนะคะตัวละครบอร์ดมันนานาชาติมีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อเมริกาแคนาดาออสเตรเลียโอ้หลายประเทศครับหลายประเทศคนเยอะมากเลยครับ Filipino Dragons Singapore A

ข่งขันเรือพายในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นงานแข่งขันระดับโลกค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและภาษานั่นก็ฝรั่งนี่ก็ญี่ปุ่นโอ้ยนั่นมาจากประเทศต่างแดนมากมายเลยนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมีจุดหมายอย่างเดียวกันค่ะนั่นก็คือการมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะนำชัยชนะกลับสู่ประเทศของตนเองค่ะ

นอกจากเราจะเห็นนักกีฬาเตรียมฟิตซ้อมร่างกายแล้วนะคะอุปกรณ์การแข่งขันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ค่ะอย่างเช่นเสื้อชูชีพก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการแข่งขันพายเรือค่ะเรียกได้ว่าว่ายน้ำเก่งขนาดไหนก็ต้องเตรียมไว้ใส่ดีกว่านะคะ Safety first ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

องมองไปรอบๆสิคะบรรยากาศคึกคักมากเลยค่ะมีการตั้งเต็นท์ประจำการชาติไหนทีมไหนแบ่งกันชัดเจนค่ะนอนเอาแรงอย่างพี่คนนี้ก็มีจะประชุมกันคุยกันก็ไม่มีปัญหาค่ะดูสิคะบรรยากาศหลากหลายมากมายนอนกับตีกลองส่งแรงเชียร์ไปยังทีมของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาของชาติตัวเอง

แล้วก็มีทีมนี้นะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นพากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะซึ่งหากใครบริจาคแล้วนะคะเขาก็จะให้นกกระเรียนกระดาษที่สวยแบบนี้นะคะเป็นน้ำใจตอบแทนกลับไปให้กับผู้บริจาคค่ะ

ประเทศฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬามากเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาชกมวยที่ได้เครดิตเป็นถึงแชมป์โลกอย่างปาเกียวอยู่ด้วยค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจึงเห็นแต่ปาเกียวโอ้นวลกับปาเกียวอีกละทั้งนิตยสารหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากบทบาทของนักมวยแล้วนะคะยังมีอีกบทบาทหนึ่งค่ะซึ่งก็คือบทบาทของนักการเมืองซึ่งปาเกียวนะคะก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะนับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมายเลยนะคะ

0: ที่นี่นะครับสถานีรถแมล์ของมะนิลานะครับเห็นใช่ไหมครับรถแมล์อันนี้คือรถแมล์ไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็เวลารอรถแมล์ออกนะฮะที่นี่ก็จะมีให้เล่นแบบนี้นะฮะมีให้เล่นนะฮะไหมฮะบิลียาร์ดคู่นะฮะจะเข้าไปข้างในนะฮะเล่นแบบนี้ผมเห็นทุกที่นะครับหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาเล่นกัน
1: ถัดจากบ็อกซิ่งก็ต้องนี่เลยค่ะบิลเลียดคนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะเล่นกีฬาบิลเลียดนะคะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราจึงพบเห็นได้บ่อยๆนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณท่ารถเมล์ค่ะก็ยังคงมีโต๊ะบิลเลียดให้เห็นกันอยู่เป็นการผ่อนคลายให้กับผู้โดยสารระหว่างรอรถด้วยล่ะค่ะและก็อีกเช่นกันนะคะกีฬาบิลเลียดนี่นะคะก็มีนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์นี่แหละค่ะที่ได้แชมป์โลกมาอีกด้วยเช่นกันเจ๋งจริงๆเลยนะคะนักกีฬาฟิลิปปินส์เนี่ยสุดยอดค่ะคุณผู้ชมคะดูผู้ชายคนนั้นสิคะเล่นบิลเลียดแต่ว่าใส่เสื้อบาสเกตบอลค่ะแหมแสดงว่าจบจากนี้แล้วคงจะไปเล่นบาสต่อนะคะ
0: นะฮะส่วนใหญ่ก็ผู้ใจเล่นกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ในที่นี่พอเห็นเนี่ยโปสเตอร์นะฮะนี่เขียนว่า feel open feel feel ก็คือฟิลิปปินส์เนี่ย open คือแข่งกันทั่วโลกเลยฮะเขียนว่า of the world cool capital of the world นี่คือประมาณบิลเลียดแข่งทั่วโลกมีที่ฟิลิปปินส์ด้วยบอกพูดหรือมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือผมสังเกตนะฮะของฟิลิปปินส์เขาโครงการชอบเล่นโครงการชอบเล่นบิลเลียร์นะฮะแล้วก็คงเห็นเขามีทีมลีกบาสเกตเบสบอลนะฮะแล้วก็บ็อกซิ่งนะฮะผู้ชมรู้จักใช่ไหมฮะปัดเกียวบ็อกซิ่งทุกกีฬานะครับที่ของฟิลิปปินส์ชอบก็คือตัวแรกอ่ะ B ภาษาอังกฤษอ่ะ B ออกฟันหนึ่ง B ฮะแต่ที่นิยมที่สุดก็คือบาสเกตบอลนะจริงครับเดี๋ยวผมไปหาร้านนั่นสูแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่เชื่อใช่ไหมฮะไปร้านนั่นสูนะฮะเดี๋ยวผมซื้อมาโปรดสักครู่ครับ

0: นี่ครับผมเมื่อกี้ครับเข้าไปร้านหนังสือนะฮะก็ได้ซื้อนิตยสารแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับกีฬาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับอันนี้สมมุตินะฮะเล่นหนังสือนี้มันผมน่าสนใจก็คืออันนี้เกี่ยวกับกีฬาแข่งขันไหนไหมครับเกี่ยวกับนี่นะยังไงก็บาสเกตบอลนะนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะฮะมีลีกนะครับมืออาชีพเป็นโปรบาสเกตบอลนะฮะนักกีฬาบาสเกตบอลนะฮะเขามีอาชีพอยู่นะฮะชื่อว่า Philippine Basketball Association นะครับ PBA เนี่ยแบบนี้นะครับข้างในก็มีเนี่ยบาสเกตบอลเป็นหลักเลยนะฮะบาสเกตบอลนะฮะโฟกัสฟุตบอลนะฮะฟุตบอลเขาก็ชอบแต่ว่าไม่เท่าบ้านเรานะครับคือเขาชอบวอลเลย์บอลผู้หญิงนะฮะคงเห็นหลายที่นะครับที่ถนนนะฮะผู้หญิงเล่นกันจริงครับดูน่ารักด้วยครับดูตัวนี้นะครับที่มัดผมนะฮะเขาใช้สายรองเท้าเชือกนะครับน่ารักดีเฮ้ยน่ารักขนาดนี้เหรอโอเคไม่ใช่ประเด็นตัวนี้นะครับก็คือผมจะเน้นนำกีฬานะครับอันนี้ครับคงเห็นแล้วสาววอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์เฮ้ยเหมือน AKB ญี่ปุ่นอ่ะ AKB 48อ่ะแบบนี้ครับเฮ้ยสวยนะโอเคเนี่ยมีแฟชั่นด้วยฮะเขาแต่เขาคนที่เนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ใช่โมเดลนะฮะเขาคือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับแนะนำกีฬานะครับหนังสือนี้แต่ว่าเห็นแต่บาสเกตบอลบาสเกตบอลนี่ครับทีมของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อีกหนังสือหนึ่งคือเนี่ยรีบาวน์นะครับอันนี้ก็เฉพาะนิตยสารเฉพาะแนะนำบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างในนี่หนึ่งเนาะนะครับบาสเกตบอลนะครับโอ้ปักเกี่ยวปักเกี่ยวปักเกี่ยวครับปักมันนะครับปักมันก็มีชื่อเสียงแน่นอนแต่มีแต่บาสเกตบอลคงฟิลิปปินส์หมดเลยครับผมก็เข้าใจแล้วว่าเวลาเดินถนนนะครับวัยรุ่นนะฮะโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะเห็นเต็มตัวบาสเกตบอลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ไม่เคยเห็นผู้ชายผมยาวมากเท่าทีมงานเรานะครับเพราะว่าเขาชอบเล่นกีฬาเนี่ยแล้วก็ได้อิทธิพลจากอเมริกาเยอะนะครับวัฒนธรรมของเขานะครับก็เลยจนถึงบาสเกตบอลเขาเล่นกันจนถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ผมสั้นๆเหมือนแบบคนที่นักกีฬาบาสเกตบอลของอเมริกานะครับคงเห็นแบบนั้นนะครับยังไงเดินการถ้านนนะครับว่าเห็นชูวิทย์กับบาสเกตบอลเป็นยังไงนะครับเดินไปนะครับออกไปข้างนอกครับอันนี
1: ้นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาบาสเกตบอลมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะเนื่องจากกีฬาชนิดนี้นะคะเป็นกีฬาที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกานะคะดังนั้นเขาจึงใช้อักษร PBA ค่ะซึ่งแอบเรียนแบบมาจาก NBA นั่นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราตามคุณฮีโร่ของเรานะคะไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่านะคะว่าคนฟิลิปปินส์นะคะเขาชอบบาสเกตบอลถึงขนาดไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: และก็สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็คือช่วงเย็นตัวนี้5โมงครึ่งนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้หลายที่นะครับในเมืองฟิลิปปินส์เห็นไหมครับขั้นลำผมนะฮะเขาเล่นบาสเกตบอลนะครับในเมืองนี้ผมก็เห็นสนามข้างถนนก็มีนะสนามแบบเล่นบาสเกตบอลนะฮะแบบนี้ประชาชนใหญ่ผู้ชายใส่ชุดแบบนี้บาสเกตบอล NBA นะฮะของอเมริกาหรือว่าใส่ชุดฟิลิปปินส์บาสเกตบอล Association PBA แล้วก็อีกส่วนหนึ่งฝั่งนั้นจะผู้หญิงนะฮะเขาจะเล่นบาสเกตบอลนะฮะขับเห็นหลายที่เหมือนกันนะฮะแล้วก็

0: ่อไหมให้เช่าบัตรมินตันนะฮะไม่ใช่ให้เช่าเสือนะฮะเสือถ้ากรุงเทพจะเห็นเสือประมาแล้วก็ให้เช่านั่งใช่ไหมฮะสวนสาธารณะที่นี่นะฮะไม่ให้ใช้เสือนะฮะใช้บัตรมินตันให้เช่านะครับนี่ฟิลิปปินส์มากๆเลยครับเดี๋ยวเห็นอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยวก็เดินไปต่อนะฮะเดินไปต่อ
1: พูดถึงอุปกรณ์นะคะถ้าจะเลือกอุปกรณ์กีฬาแล้วแล้วก็คนฟิลิปปินส์นะคะเขาจะมาเลือกช็อปกันที่นี่เลยค่ะห้าง Market Market รับรองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการค่ะเริ่มกันตั้งแต่กีฬายอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือบาสเกตบอลค่ะรองเท้ากีฬาแป้นบาสเกตบอลไม้บิลเลียดรวมชกมวยไปจนถึงเสื้อทีมต่างๆครบครันจริงๆค่ะมาทีเดียวได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสิคะพิธีกรของเราเพลินไปเลยค่ะ
2: P B A P B A

0: อกจากนี้นะคะในห้างยังมีเกมต่างๆไว้ให้บริการเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือจะเพื่อขั้นเวลาก็ตามใจนะคะดูสิคะขนาดเกมยังเป็นบาสเกตบอลเลยค่ะอ๋อนั่นเด็กๆเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะและนั่นก็คุณฮิโร่จะลองเล่นกับเขาด้วยค่ะ
1: Press the button to start your game
2: Oh yeah
1: Please call an attendant Get your shoes on
0: แต่รู้สึกว่าไม่เข้าแป้นสักทีเลยนะคะคุณฮิโร่สุภาพสตรีแป้นข้างๆนะคะเขาแบบว่าคะแนนนำไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะจุดนี้สตรีทบาสเกตบอลที่คุณฮิโร่พาไปเมื่อตะกี้นะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวเท่านั้นนะคะมีอยู่หลายที่เลยค่ะดูสิคะนี่ก็เล่นกันตามข้างทางนะคะบนฟุตบาทกันเลยทีเดียว
3: เห็นไหมครับข้างหลังนะครับตอนนี้ก็ที่นี่ถนนธรรมดาแล้วนะฟุตบาทธรรมดาแต่เขาเล่นบาสเกตบอลจริงจังเลยนะครับจริงจังมากยังไงเข้าไปดูนิดนึงนะครับโอเค
0: จะว่าไปก็คล้ายๆกับฟุตบอลหรือว่าตะกร้อเมืองไทยนะคะได้บรรยากาศคล้ายๆกันค่ะและก็บรรดาคนที่มาเล่นบาสเกตบอลที่นี่นะคะก็จะมีทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่เล่นกันแบบสนุกสนานขำๆค่ะหรือเล่นกันแบบจริงจังนะคะน่าเครียดก็มีให้เห็นกันเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะ
3: ทำไมไม่ใส่รองเท้าข้างเดียวอ่ะทุกคนหลายคนนะใส่รองเท้าข้างเดียวมีความหมายอะไรนะ

เมื่อกี้นะฮะเขาชวนผมเล่นนะฮะถ้าอย่างนั้นผมขอเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่

0: หน่อยนะ
1: กางเกงชมพูก็พร้อมแล้วรองเท้าผ้าใบก็พร้อมแล้วนะคะคุยเลยดีไหม

0: ดูคุณฮีโร่ของเราสิคะไหวไหมเนี่ยดูท่าจะเหนื่อยมากเลยนะคะคุณฮีโร่ของเรานะคะยังคงเล่นต่อค่ะถึงแม้สีหน้าจะบอกว่าเหนื่อยแบบนี้แล้วก็เถอะดีใจมากเลยนะคะเนี่ยโหขอบคุณนักกีฬาฮีโร่ประเทศไทยค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนศูนย์รวมให้การพบปะของผู้คนทุกเพศทุกวัยโดยมีกีฬาเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อสุขภาพใจและแน่นอนการเล่นกีฬาแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้กับสุขภาพกายที่ดีไปด้วยเช่นกันค่ะดังคำกล่าวที่ว่ากันว่ากีฬาคือยาวิเศษถูกต้องเลยค่ะ
1: ตอนนี้มืดหรือยังหรือว่าผมมืดคนเดียวเกมมากเลยฮะ
2: เล่นเกมแบบนี
1: ้เล่นทุกวันแบบนี้นะเกมอ่ะต่อไปนะฮะผู้หญิงฟันนะฮะมีเล่นบาสเกตบอลนะฮะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวรายการขึ้นจมูกรายการแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมวัดเร่งครับ
0: จบเกมบาสเกตบอลก็มาต่อกันที่แบดมินตันดีกว่าค่ะนักกีฬาน้อยๆนะคะกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานทีเดียวเลยนะคะแต่พิธีกรหายไปไหนอีกละสงสัยยังไม่หายเหนื่อยนะคะคุณฮีโร่กับน้องๆชาวฟิลิปปินส์ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยอ๋อรถของทีมงานสตาร์ทไม่ติดค่ะและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนนะคะรถของเราจึงกลับมาใช้งานได้ค่ะแต่รถไปแล้วนะคะคุณฮีโร่ไม่กลับเหรอคะนั่น
1: รถเมื่อกี้ก็ดับแบตเตอรี่หมดครับช่วยกันนะฟิลิปปินโนพลังฟิลิปปินโนครับ
3: จุดเริ่มต้นของกีฬาก็คือการเล่นผมก็แค่อยากเล่นกับเพื่อเขาแต่ไม่ทันไรเหงื่อก็ตกท้ายตรงฝาสีส้มไปซะแล้วฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้งแปดในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: ครับและผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
1: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
0: เซาท์ซูดานครับ
1: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
0: ห
1: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
0: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามี
1: ไ
0: ม้ต้นไม้มาแนะนำครับชื่อว่าไม้ลาหรือ
1: ม้าลา
0: ครับท่านผู้ชมวันนี้มีพี่ม้าลามาอยู่กับรายการเรานะครับ
1: ค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้มา2คนก็มีพี่ม้าลามาด้วย
0: พี่ม้าลามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: และมาเข้าเรื่องกันดีกว่าประเทศเซาท์ซูดานประเทศนี้มีความสำคัญยังไงครับพี่ชอน
0: ก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองโดยสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่109

0: 13นะครับ
1: สาเหตุที่เขาเป็นประเทศใหม่ล่าสุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาเพิ่งแยกตัวออกมาเป็นเอกราชจากประเทศ
0: ซูดาน
1: ะคะและทราบมาว่าเพิ่งแยกตัวออกมาเมื่อวันที่
0: 9กรกฎาคมปี2554นะครับหรือเมื่อประมาณ

0: ชมสังเกตดูจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศเซาท์ซูดานนะคะซึ่งเรากำลังขึ้นภาพเป็นแผนที่ให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็เซาท์ซูดานเนี่ยอยู่ทางตอนใต้
1: ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคร
0: ับใช่ใช่ซึ่งจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าซูดานเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศทางอาหรับมากกว่าในขณะที่เซาท์ซูดานก็จะใกล้ชิดกับประเทศทางแอฟริกันมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้วทราบมาว่าประเทศไทยเองก็รับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเนี่ยว่าเป็นประเทศเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะ
1: เมื่อวันที่6กันยายนครับปี2554คร
0: ับอันนี้เป็นไปตามมติครม.เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รับรองความเป็นเอกราชและเราก็ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่
1: 5ธันวาคมครับปี2556ครับ
0: ค่ะก็คือหลังจากที่รับรองประเทศเซาท์ซูดานเป็นประเทศ2ปีแล้วเราก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
1: ครับซึ่งในปีนี้ก็จะครบรอบ5ปีนะครับของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเอ๊ะแล้วสถานทูตไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่เซาท์ซูดานหรือเปล่าคะพี่ชอน
1: ไม่มีสถานทูตที่เซาท์ซูดานครับแต่ว่ามีสถานทูตณกรุงไนโรบีประเทศเคนยาครับซึ่งจะมีเขตอาณาครอบคลุมเซาท์ซูดานเรียกว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะฮะที่เซาท์ซูดานเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้เพราะมีสถานทูตไทยที่กรุงไนโรบีดูแลอยู่ครับ
0: อืมค่ะแล้วพื้นที่ขนาดพื้นที่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขา
1: จริงๆต้องบอกเลยว่าเซาท์ซูดานเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเล็กน้อยครับมีพื้นที่ประมาณ 640,000 ตารางกิโลเมตรครับ
0: แล้วเมืองหลวงของเซาท์ซูดานชื่อเมืองอะไรคะ
1: เมืองหลวงชื่อกรุงจูบ้าครับ
0: อันนี้หลายๆท่านคงไม่เคยได้ยิน
1: อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: นะคะค่ะภาษาราชการที่ใช้ในเซาท์ซูดานคือภาษาอะไรเอ่ย
1: ประชากรส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานนะครับจะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับครับ
0: อ๋อก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: ใช่ที่พูดภาษาอาหรับเพราะว่าสมัยก่อนเขาเป็นประเทศเดียวกับ
0: ซูดาน
1: นะครับ
0: ประชากรมีจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ12ล้านคนครับก็ประชากรไม่มากครับ
0: แล้วศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือก็คืออ
1: ย่างที่เกริ่นไปแล้วก็เป็นศาสนาคริสต์ครับส่วนใหญ่นะ
0: ศาสนาคริสต์ก
1: ็ 60% ครับ
0: 60%แล้วในส่วนของการปกครองประเทศตอนนี้ก็คือเป็นระบอบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศนะคะ
1: ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชื่อนายซาวาคีมายาดิตครับซึ่งรับตำแหน่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมปี2554ครับ
0: ในส่วนของเศรษฐกิจบ้างดีกว่าเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ของเซาท์ซูดานเนี่ยเขามาจากไหนคะ
1: รายได้หลักของเซาท์ซูดานก็มาจากการส่งออกน้ำมันดิบนะครับ
0: โอ้เป็นแหล่งน้ำมันใหญ
1: ่เป็นแหล่งน้ำมันดิบ
0: ค่ะทราบมาว่าแหล่งน้ำมันดิบของเซาท์ซูดานเนี่ยมีปริมาณคิดเป็นอันดับที่28ของโลกเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตน้ำมันที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่3ของแอฟริกานะคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้ำมันกำลังการผลิตน้ำมันดิบต่อวันเนี่ยสูงถึง 260,000 แบเรลนะคะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นรายได้หลักที่เลี้ยงดูชาวเซาท์ซูดานเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะ
0: แล้วจริงๆแล้วแม้ว่าเซาท์ซูดานเนี่ยจะแยกตัวออกมาจากซูดานแต่ว่าเขาก็ยังต้องพึ่งพาซูดานอยู่เพราะว่าเนื่องจากเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
1: ใช่ครับก็คือว่าการส่งออกน้ำมันเนี่ยก็จะต้องผ่านทางเมืองท่าพอร์ตซูดานของประเทศซูดานนะครับซึ่งติดกับบริเวณทะเลแดงนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของประชากรส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอะไรเอ่ย
1: คล้ายๆกับประเทศไทยครับคือประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นเกษตรกรอยู่นะครับ
0: แต่ทราบมาว่าพื้นดินผืนดินในเซาท์ซูดานก็มีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควรเพราะว่ามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน
1: ใช่ครับชื่อว่าแม่น้ำไวท์ไนล์ครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศเซาท์ซูดานนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นอกจากเรื่องของเกร็ดความรู้ของเซาท์ซูดานแล้วในเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องของ
1: การปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับของเจ้าหน้าที่ไทยในเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะวันนี้เราจะพิเศษสุดๆเลยมีการโฟนอินเข้ามาเราก็จะสัมภาษณ์สดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: แอบทราบว่านี่จะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีของรายการวิทยุสลานลมนะครับที่จะมีการโทรศัพท์หรือโฟนอินเข้ามาสัมภาษณ์นะครับ
0: ค่ะ ก็เดี๋ยวติดตามในเบรกที่2

0: นะคะ
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ต่ว่าก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าภารกิจนี้พี่ชอลองเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะเขาใช้ชื่อภารกิจรักษาสันติภาพนี้ว่าอะไรนะคะเป็นภารกิจของ
1: ชื่อเต็มๆนะก็คือเป็นภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเซาท์ซูดานนะครับหรือที่เรียกว่า United Nations Mission in South Sudan ครับตัวย่อคือ UNMISS หรือ UNMISS นะครับ
0: ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้มีประเทศไทยประเทศเดียวก็จะมีกองกำลังจากหลายๆประเทศที่เป็นสมาชิก UN ที่เข้ามาไปที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนี้ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UNSC นะครับที่1996วงเล็บ2011นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติงานจริงอยู่ในพื้นที่กันดีกว่าเดี๋ยวรอในเบรกที่2นะคะและตอนนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับการสัมภาษณ์โฟนอินพิเศษสุดจากเซาท์ซูดานค่ะ
1: ติดตามชมนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่เบรกที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยมีแขกรับเชิญพิเศษจากเซาท์ซูดานเลยนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเราเลยก็ว่าได้ที่มีการโฟนอิน
1: ครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยครับ
0: ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้มาไกลด้วยมาจากเซาท์ซูดานในแอฟริกาเลยนะคะ
1: ซึ่งเวลาต่างกับประเทศไทย4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้พี่ก็ได้ให้เกียรติกับรายการนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรารายการของเรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติพงศ์นะคะตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติณประเทศเซาท์ซูดานขออนุญาตเรียนขออนุญาตว่าจะเรียกว่าเป็นท่านผู้กำกับนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้กำกับครับ
2: สวัสดีครับคุณศิรดาคุณนราวิทย์ครับผมผู้กำกับก้องครับ
0: ค่ะวันนี้เราต้องขออนุญาตสัมภาษณ์พิเศษนะคะตื่นเต้นมากเลยเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของตำรวจไทยในเซาท์ซูดานนะคะอยากจะให้ท่านผู้กำกับก้องช่วยเล่านิดนึงถึงรายละเอียดของภารกิจนี้แล้วก็กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรแล้วก็มีค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับท่านผู้กำกับครับ
2: ครับประเทศไทยเรานะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ contribute police officer เนี่ยครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยมาร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกองกำลังของสหประชาชาตินะครับมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วนะครับสำหรับภารกิจของประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้นะครับเราก็ได้ส่งกำลังตำรวจมาแล้วเนี่ยเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นแรกประมาณปี2012รุ่นต่อมาประมาณ2014แล้วรุ่นนี้ครับ2017นะครับรุ่นหนึ่งก็ตกประมาณไม่เกิน10คนสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด10คนนะฮะทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจะส่งทีมมาทดสอบนะครับทำการทดสอบบุคลากรที่สมัครใจไปร่วมปฏิบัติภารกิจนะฮะโดยการทดสอบเนี่ยจะทดสอบกันประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือทดสอบด้านภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของสหประชาชาติหรือไม่นะครับเมื่อผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการทดสอบการขับรถนะครับเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องขับรถได้นะครับทางการเข้าเหมือนเราสอบใบขับขี่ทั่วไปเนี่ยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่มากกว่านิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจอดเบรกอะไรเงี้ยนะครับมากกว่านิดนึงเสร็จแล้วเมื่อผ่านการสอบขับรถก็จะมาสอบยิงปืนนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนได้เต็มตามมาตรฐานหรือไม่ซึ่งโดยมาตรฐานของตำรวจไทยเนี่ยก็จะสอบได้ส่วนที่สอบไม่ผ่านกันเยอะก็คงจะตกภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นจุดอ่อนของตำรวจไทยนะครับก็เขาสอบเสร็จปุ๊บก็จะเหลือคนประมาณสัก 20-30 คนผ่านมานะครับโดยประมาณนี้เสร็จแล้วสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกประมาณ 20-30 คนเนี่ยนะครับก็จะส่งรายชื่อไปให้สหประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเขาก็จะส่งเจ้าที่มาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่าคนที่ผ่านการทดสอบทั้ง30คนเนี้ยนะครับมีเขาเรียกว่าภูมิหลัง experience นะครับหรือว่ามี skill set ตรงตามภารกิจในแต่ละประเทศหรือไม่อย่าง skill set ของที่สาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยก็จะมีmandate หรือว่า mission mandate คือภารกิจหลักของ UN ที่นี่นะครับในเรื่องของรักษาความปลอดภัยให้กับพลเรือนนะครับ protection of civilian นะครับเขาก็จะ require คนที่มี experience ในเรื่องของงานพื้นที่สถานีตำรวจงาน protection งาน security เป็นหลักนะครับเมื่อพบว่าบุคคลที่สัมภาษณ์เนี่ยสมมติ 20-30 คนเนี่ยมีตรงกับความต้องการของภารกิจนี้เท่าไหร่เขาก็จะออกมาเป็นเขาเรียกว่าแมทริกซ์นะครับว่าเรคคอมเมนต์ให้ฟลอยหรือว่าส่งคนมาร่วมภารกิจทั้งหมดกี่คนซึ่งก็ดูภาพก็จะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่เกิน10คนปีนี้ก็เหมือนกันครับมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานประมาณ20กว่าคนพอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ปุ๊บก็จะเหลือประมาณ10คนเองนะครับ10คนนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกเสร็จเขาก็จะส่งรายละเอียดเอาว่าเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะเอาบุคลากรทั้ง10คนนี้ส่งให้กับสหประชาชาติระยะเวลาตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนะครับมินิมัมเรทก็คือขั้นต่ำ1ปีของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วเนี่ยเริ่มเมื่อวันที่15เมษายนปี2560เนี่ยนะครับหรือว่าปี2017เนี่ยมันก็จะครบกำหนดวันที่15เมษายนของปีนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสหประชาชาติพอใจนะครับปีที่ผ่านมาก็เลยทำเรื่องขอต่ออายุมาให้ตำรวจไทยทั้ง10คนเนี่ยนะครับให้ต่ออายุอีก6เดือนนะครับตอนนี้end of mission ของเราจากเดิมที่15เมษายนก็เป็น15ตุลาคมแล้วก็ปรากฏว่าการอยู่ในมิชชั่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีไม่ใช่เรื่องง่ายมากัน10คนตอนนี้เหลืออยู่แค่8คนเพราะว่าอีก2ท่านเนี่ยนะครับขอกลับมาทำงานที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทีนี้ตำรวจปกตินะก็จะมีการเป็นสายตรวจการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์การจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนเหมือนบ้านเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เนื้อที่หรือว่าพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เลยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ของ POC site หรือค่ายผู้อพยพตรงนี้นะครับซึ่งในประเทศซูดานใต้เนี่ยมีค่ายอุปยกใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด5ค่ายค่ายใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่เมืองเบนทิวที่ผมไปอยู่เนี่ยนะครับมีผู้อุปยกประมาณแสนกว่าคนนะครับแสนกว่านะครับเป็นคนในคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกคนซูดานใต้เนี่ยแหละครับก็ลองลงมาก็จะมี 50,000 บ้างมี 30,000 บ้างมี 40,000 บ้างนะครับล้นจนถึงหลักพันในตำรวจที่มาแล้วถูกดีพลอยลง POC site เนี่ยครับเราเรียกว่าเป็น red state หรือเป็น state ที่มีความรุนแรงจำเป็นต้องมี POC site เขาก็จะดูแลผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับส่วนบางส่วนนะครับที่ในพื้นที่ของซูดานใต้ที่ไม่มี POC site เราเรียกว่า green state green state เนี่ยตำรวจที่ถูกดีพลอยลง green state จะทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่า enhanced capability นะครับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพตำรวจท้องถิ่นให้มีความสามารถมากขึ้นก็ไปสอนเขาว่าคุณต้องตั้งด่านยังไงคุณต้องสืบสวนสอบสวนยังไงคุณต้องเก็บรวบรวมพยานหลักฐานยังไง มีการออกตรวจออกลาดตระเวนทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับประเทศสาธารณรัฐซูดานใต้เนี่ยนะครับมีประวัติศาสตร์ครับเดิมคือเขาเป็นประเทศเดียวกับประเทศซูดานซูดานและเสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของซูดานใต้เนี่ยนะครับเขานับถือศาสนาคริสต์ส่วนพื้นที่ด้านบนซูดานธรรมดาเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามแต่แล้ว เมื่อก่อนเนี้ยศาสนาอิสลามเนี่ยทางประเทศซูดานเนี่ยเขาเอากฎหมายอิสลามเนี่ยมาใช้บังคับกับคนทั้งประเทศแต่แล้วคนที่อยู่ในด้านใต้เนี่ยซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ยอมทำไม่ยอมทำแล้วก็รบรากันฆ่ากันเองต่อต้านจนกระทั่งท้ายที่สุดเขาก็เรฟเฟอเรนดัมทำประชามติเขาก็ขอแยกตัวเองมาปกครองมาเป็นประเทศซูดานใต
1: ้
2: พอเป็นซูดานใต้ปุ๊บวัฒนธรรมของเขาเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบคริสต
0: ์
2: ท่านจะเห็นโบสถ์ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะโบสถ์ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์ไม้ไผ่โบสถ์อะไรแบบตามบ้านๆแต่เขาเป็นโบสถ์คริสต์พอวันอาทิตย์เขาก็จะไปเข้าโบสถ์เขาก็จะมีการสวดมนต์นะครับซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมของคนแอฟริกาคนแอฟริกาเนี่ยมีอยู่สองศาสนาเองนะครับเท่าที่รู้ก็คือคริสต์กับอิสลามนะครับทางเหนือก็จะเป็นทางที่ติดทางอาหรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลาม
0: เป็นมุสลิม
2: พอทางใต้ๆก็จะเป็นคริสต
0: ์
2: นะครับเพราะวัฒนธรรมของเขาจะผูกพันกับศาสนาคริสต์นะครับทีนี้อากาศภูมิประเทศบ้านเขาเนี่ยจะคล้ายๆบ้านเราคือเขาร้อนแต่เขาไม่ชื้นนะครับเขาร้อนฤดูบ้านเขามีสองฤดูคือ dry season กับ rain season
1: ค
2: ือฤดูแล้งกับฤดูฝนไม่มีฤดูหนาวนะครับมันคล้ายๆบ้านเรานะครับบ้านเราก็คือมีร้อนมากกับร้อนที่สุดเท่านั้นเองนะครับไม่มีฤดูหนาวนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าดินของเขาเนี่ยอาจจะดีเท่าบ้านเราไม่ได้ก็จะดินแดงๆหน่อยเนื่องจากปัญหารบราฆ่าฟันกันมีมากกว่า50ปีเนี่ยนะครับประเทศซูดานใต้จึงไม่ค่อยได้รับการพัฒนาถนนบ้านเขาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีถนนดำนะเป็นถนนแดงหมดเลยพอฝนตกพอเรนซีซันมาเนี่ยนะครับเดินทางไม่ได้นะครับจากเมืองหนึ่งไปเมืองนึงเนี่ยโดยรถไม่ได้มันจะเป็นโคลนไปหมดนะครับ
1: ครับท่านนี้ท่านผู้กำกับครับสิ่งที่ได้รับหรือได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพครั้งนี้ครับคืออะไรบ้างครับอยากให้ผู้กำกับได้บอกกับแฟนๆรายการนะครับ
2: ผมอยากให้แนะนำน้องๆที่อยากมาทำงานต่างประเทศนะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงและเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเพราะการทำงานไกลบ้านเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับคุณต้องทำการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะครับการทำงานต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะครับเราก็จะพบปัญหาพอสมควรนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อ
0: ม
2: นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอาหารเป็นนะครับที่นี่มันไม่มีอาหารบางที่มันไม่มีขายนะครับคุณต้องทำเป็นนะครับผมไม่เคยทำผมก็ทำเป็นทำเป็นหมดแล้วต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิจาทำได้หมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีแล้วทาน
1: ที่นู่นมีข้าวไหมครับ
2: ไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ไม่ใช่ครับมีแต่เขาไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาเอาข้าวมาจากอินเดียปากีสถานนะครับเป็นข้าวเรียกว่าข้าวไม่ยาวๆข้าวบาสมาติ
1: บาสมาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเนื้อสัตว์นะครับ
2: ผมก็หอบครับเขาไม่มีไม่ค่อยมีหมูขายนะครับเพราะว่าคริสก็ไม่กินหมูมุสลิมก็ไม่กินหมูเขารังเกียจหมูเพราะฉะนั้นเขาทานเนื้อวัวกันเขาทานเนื้อวัวกันนะครับแล้วที่นี่เลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับเขาวัดความจนความรวยที่จำนวนวัวครับอ๋อ
1: เหรอครับเพิ่งทราบนะครับเนี่ย
2: คนที่เนี่ยจะไปขอผู้หญิงเนี่ยนะครับผู้ชายจะไปขอผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกสินสอดเป็นวัวนะครับเขาจะเอาวัวมาให้เขาเนี่ยกี่ตัวเขาจะยอมยกลูกสาวให้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัวถ้าคนไม่ทานวัวพอคนไทยไม่ค่อยทานเนื้อวัวเนี่ยมาปุ๊บต้องทานอะไรทานไก่ทานปลาก็หายมันก็มีแม่น้ำนายนะครับแต่ว่าพออยู่ในนี้เนื่องจากออกจากค่ายไม่ค่อยได้ปลามันก็เลยไม่สดเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีปลามันก็เลยมันเสียง่ายอะครับเพราะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยที่นี่จะเสียง่าย
1: ครับคุณต้องรู้จัก
2: ว
1: ิ
2: ธ
1: ี
2: ถนอมอาหารครับ
1: ผักผลไม้ทานที่นู่นเขาทานอะไรกัน
0: หาได้ไหมคะ
2: มีครับมีผักมีผลไม้แต่ผลไม้จะคล้ายๆบ้านเรานะครับก็จะมีมะม่วงนะครับแล้วที่ลูกใหญ่พิเศษเลยคืออะโวคาโดที่นี่มีอะโวคาโดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นผลไม้แบบวางขายตามตลาดทั่วไปลูกใหญ่กว่ามะม่วงน้ำดอกไม้บ้านเราอีกครับลูกใหญ่มากโดที่เนี่ยนะครับ
1: อ๋อเหรอครับมีอะโวคาโด
2: ครับผมยังคิดว่าจะเอาไปปลูกบ้านเราดีกว่ามันลูกใหญ่ดีนะครับ
1: ถ้ายังไงถ้าท่านพูดกับ
2: ผลไม้อื่นๆก็มีครับ
1: อย่าลืมนำมาฝากแฟนๆรายการด้วยนะคร
2: ับ อ๋อได้ครับดีเลยครับผม
1: ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้กำกับนะครับก้องกิตาคมก็ครบถ้วนนะครับพี่นัท
0: ค่ะก็คงต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยนะคะพวกเราในฐานะที่เป็นนักการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ในฐานะคนไทยด้วย ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ไทยเราได้เป็นกำลังสำคัญอยู่ในปฏิบัติการของสหประชาชาติในครั้งนี้นะคะ
1: แล้วก็อยากจะฝากกำลังใจไปถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ไทยที่เซาท์ซูดานทุกท่านด้วยเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้คงจะต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับ พันตำรวจเอกดร.ก้องกฤษดาคมกิตติธีรพงศ์ผู้กำกับการ

0: หัวหน้าตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพสหประชาชาติในประเทศเซาท์ซูดานอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดโฟนอินจากประเทศเซาท์ซูดานนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการสีสันแอฟริกาค่ะ
1: ซึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะได้มารู้จักกับนักการทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นท่านไหนนั้นต้องติดตามในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะก็กลับมาพบกับรายการในช่วงที่3ของเราในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาในช่วงท้ายของรายการ
1: ใช่ครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับเป็นนักการทูตแรกเข้ารุ่นล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศเลยนะครับก็ยังไงก็อยากให้ช่วยแนะนำตัวกับแฟนๆรายการนิดนึงครับ
3: ได้ครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อจักริดทองเฟืองนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อกริดนะครับก็เป็นนักการทูตแรกเข้าที่เพิ่งเข้าในปีล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้าก็ได้ไปฝึกงานที่กองแบบพิธีกรมพิธีการทูตมาก่อนนะครับจนกระทั่งเนี่ยย้ายมาฝึกงานที่กองแอฟริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นถือว่ามินแปลกใหม่มากครับไม่เคยพบเจอ
0: จริงๆแล้วเข้ามาอยู่ที่กองแอฟริกานี้ได้นานหรือยังนะคะ
3: ประมาณ1เดือนเองครับผม
1: ประมาณ1เดือนครับ
0: เป็นน้องใหม
1: ่ใช่เป็นน้องใหม่ล่าสุดของกองเรา
3: เป็นน้อง
1: ซึ่งในเทปต่อๆไปก็อาจจะมีกริดเป็นพิธีกร
0: เดี๋ยวต้องถามความรู้สึกก่อนที่จะมาอยู่กองแอฟริกามีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์หรือความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกายังไงแล้วก็พอมาอยู่เนี่ยพอมาได้สัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกับภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อ๋อครับก็ก่อนที่จะมาอยู่แอฟริกากองแอฟริกาเนี่ยครับรู้สึกความรู้เป็นศูนย์เลยนะครับเกี่ยวกับแอฟริกาคือไม่เคยได้ใช่ครับ
0: เ
3: หมือนรู้สึกแปลกใหม่คือได้เรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่าไม่เคยได้สนใจมาก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นภาพว่าเป็นภูมิภาคที่มีความวุ่นวายนะครับอย่างที่เรารู้กันแล้วก็
0: น่ากลัว
3: เต็มไปด้วยความ
1: ขัดแย
3: ้
1: ง
3: มีสงครามใช่ครับมีปัญหามากมายแต่พอได้มาเริ่มมาสัมผัสเนี่ยก็เริ่มเห็นอีกภาพอีกในหลายๆด้านที่แอฟริกามี
1: ครับอยากให้กริดช่วยเล่า
3: ก็จะเป็นภาพเชิงบวกที่มากขึ้นนะครับทั้งในด้านของศักยภาพของภูมิภาคแอฟริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของแนวความคิดอะไรทั้งหลายของแอฟริกานะครับ
1: รวมถึงโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ
3: ใช่ครับ
1: การค้าการลงทุน
0: ซึ่งปัจจุบันไทยเราก็เริ่มมีการค้าแล้วก็การลงทุนในหลายประเทศในแอฟริกาด้วย
1: มากขึ้นนะครับใช
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
3: เพิ่งทราบว่ามีมิติหลากหลายมากมายขนาดนี้นะครับผม
0: ค่ะก็วันนี้พาน้องกริดมานำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปก็คงจะต้องให้น้องกริดมาช่วยดำเนินรายการซีซั่นแอฟริกาของเรา
1: แฟนๆติดตามกริดด้วยนะครับที่ก่อนหน้าใหม่ของรายการนะคะ
0: และก่อนจะจ
1: บ
0: ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเกริ่นสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อันนี้ขอเกาะกระแสออสการ์นิดนึงค่ะเรารู้จักฮอลลีวูดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วแอฟริกาก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของแอฟริกาเหมือนกันซึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือนอลลีวูดแต่ว่าเราจะยังไม่บอกว่าประเทศไหนให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลกันมาเองก่อนละกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกับรายการที่เจาะลึกในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในแอฟริกานะคะซึ่งในปีนี้ก็ทราบมาว่ามีภาพยนตร์แอฟริกาที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรรายละเอียดเป็นไงเด
1: ี๋ยวติดตามในสัปดาห์หน้า
0: ในสัปดาห์หน้านะคะ
1: สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับ
0: ค่ะดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ผมณราวิทย์องค์คำมงคล
3: และผมจักริดทองเฟืองครับ
0: ค่ะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการสีสันแอฟริกาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรมหรือติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอได้ทุกวันเลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องขอลาแฟนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทําบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงคาค่ะโมเฮงคาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาสาเตบูมาสาเตบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะ

0: စားပြီးပြီလားထမင်းစားပြီးပြီလားထမင်းก็คือข้าวစားแปลว่ากินนะคะปีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิ้นซาปีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาปีบีซาปีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามันเนสามันเนสามันเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มันเนสานะคะมันเนสาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลซานิเลซานิแปลว่าวันแล้วก็กลางนะคะกลางวันซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ร้านอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ร้านอาหารแล้วอ้าวพอถึงร้านอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่แบบอาหารเด็ดจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะก็ร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโน้อาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโอ้อาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่า1ชามหนึ่งจานอะไรพวกนี้ the way นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย the way พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืมชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสานเฉียนเหมไปสานเฉียนเหมนะไปสานก็คือเงินนะฮะเฉียนเหมก็คือเคลียร์เงินก็คือชัดเบนนั่นเองนะไปสานเฉียนเหมหรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเฉียนเหมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ร้านอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั้นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: ดีไซน์มาบาร์รี่ซากาวตะเล
2: มูฮิงาชิเดเจโอเนี่ยมุละซองเลยยาบาเด
1: อืมอะอีโ
2: หอ๋อยินเวจังอปูก้าวมาเด
1: ละเพยอปูก็ไม่ใช่ปูล่ะ
2: ละเพยอปูแลใช่บาเดครับเนี่ยก้าวมาเด

0: ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဟာအလုံးမှားမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏစောင့်ပေးပါနော
0: ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကျေးဇူးပဲနော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
2: นิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเรียนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
3: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเห็นแล้วก็เริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนกันสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลุดเกะก็คือเกตของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกตยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกตหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามาไตนะมาไตเฉยๆก็ได้ค่ะมาไตนะคะมาไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอะอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือเลเซเลเซเลแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าท่าท่าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็เลเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซเลเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซตัวเฉียนเดจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่เลเซเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะฮะจะมาเอาเวเปกาเกะตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปกาเกะตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะจะมา อเวเปกาเกตตัวเฉินเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะเซโยเซโยเซแปลว่ายาโยงก็คือลงลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือเซโยงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวเซโยงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปเซโยงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงเซข้างค่ะเซข้างข้างแปลว่าห้องห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือเซข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
2: จะใช่หรอชิจะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลูเบลูเล่ายามเลยเหรอ
3: ยาสักครั้งก็ตัวบีแต่งเจ็บพูดยาบ้างไหม
2: ปีดอบาเซลเล่ายามเลย
3: ท้ายแต่ยง

0: ชาวพม่าถือว่าวัฒนธรรมเป็นดั่งรากแก้วของต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识。

0: 慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศนะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ทิพยวิมานในการบำเพ็ญเพียรของผู้รักความสงบต่างเดินทางออกแสวงหาสถานที่ปลีกวิเวกยิ่งหนทางยากลำบากเท่าไรก็ยิ่งต้องฝึกจิตใจให้แน่วแน่เอาชนะกับอุปสรรคสู่จุดสูงสุดของยอดคนหรือเสี่ยนในชั้นสวรรค์ที่เชื่อกันว่าพวกเขาได้เข้าใกล้เทพเจ้าสูงสุดและยังถูกนำมาเกี่ยวพันต่อการแบ่งภาคจุติมาเป็นเทพที่มีชีวิตบนโลกมนุษย์ในร่างของฮ่องเต้แห่งมังกรจีนบูตึงคือชื่อภูเขาในมณฑลหูเป่ยตั้งอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำแยงซีเกียงส่วนวัดเซียวเลี่ยมยี่อยู่ทางฝั่งเหนือสองสำนักวิทยายุทธที่มีชื่อเสียงทัดเทียมกันจนมีคำกล่าวว่าเหนือเทิดทุนเซียวลิ้มใต้ยกย่องบูตึงทิวทัศน์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ได้กลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมแห่งเต๋ากับวิถีของนักพรตในถ้ำริมหน้าผาข้างทาน้ำตกหรืออาจตั้งอยู่บนเนินหินงามลดหลั่นเป็นชั้นๆสูงชันจนเป็นหุบเหวยอดเขา72ยอดสลับไปมาเหมือนฟันปลาแวดล้อมด้วยหมู่พันไม้ที่เปลี่ยนสีไปตามการเคลื่อนคล้อยของฤดูกาลหากคิดจะดั้งด้นปีนป่ายขึ้นไปด้วยกำลังขาเหมือนจอมยุทธสมัยก่อนก็คงจะใช้เวลาเป็นแรมปีแต่วันนี้กลับดูง่ายดายเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยที่ได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวให้คนทุกเพศทุกวัยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ทิวทัศน์ความสวยงามของตึงได้ซ่อนเร้นตำนานเล่าขานของวิชาในสายเต๋าไว้อย่างลึกซึ้งมันเป็นโอกาสอันดีมากที่เราจะใช้เส้นทางลัดนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงต้นกำเนิดของวิทยายุทธบูตึงอันเป็นวิชาหนึ่งในใต้ล่าที่มีผู้สืบทอดต่อกันมาถึง20รุ่นและมีอายุยาวนานจนถึงวันนี้กว่า700ปี

0: บูตึงขุนเขาของยอดคนเรายืนอยู่หน้าซุ้มประตูทางขึ้นเขาบูตึงที่รกร้างไร้เงาของผู้คนภาพสลักเหล่าถวยเทพและสรรพสัตว์มงคล นั้นเป็นการยกย่องสรรเสริญฮ่องเต้นำทางสู่ยอดเขาของเทพเหนือเมฆเส้นทางโบราณ นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางสู่หมู่เขาบูตึงซึ่งตอนนี้ได้ถูกถนนลาดยางตัดขาดออกจากกันเป็นช่วงๆร่องรอยทางเดินเล็กๆได้ถูกลบเลือนเหลือเพียงภาพจำลองในหนังจีนกำลังภายในเท่านั้นการท่องยุทธจักรสู่สำนักบูตึงของเราไม่ต้องการม้าเร็วขี่ควบหรือโรงเตี๊ยมไว้พักแรมทางเพียงแค่จอดรถส่วนตัวไว้แล้วโดยสารด้วยรถประจำทางติดแอร์เย็นฉ่ำหย่อนลงตามป้ายต่างๆที่ต้องการจะขึ้นลงบนเขาได้ดังใจตำหนักหวนคืนหรือฟู่เจินเป็นสถานที่ที่เราหวนกลับมาด้วยเสน่ห์ดึงดูดของหมู่สถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามหลักของเต๋าตั้งแต่กำแพงสีแดงชาติคดโค้งดุดดั่งแม่น้ำเหลืองช่องทางเดินนั้นเป็นช่องลมที่นำพาความสดชื่นมากระทบผิวกายของผู้ผ่านทาง
1: ไทสื่อกับฟ้าชายคนนี้นะครับพอมาปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าหุ่นการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายนะครับใช้เวลานานนะครับนะไม่เห็นมีความก้าวหน้าเลยนะครับเอาละไม่อยากปฏิบัติต่อแล้วนะครับนะก็จะกลับบ้านกลับไปเป็นห้องเต้ดีกว่าพอลงไปในเชิงเขานะครับปรากฏว่ามีอาม่าคนหนึ่งนะครับอยู่ข้างกับบ่อน้ำนะครับเอาเหล็กหนึ่งก้อนเนี่ยหนึ่งแท่งเนี่ยนะครับนะขัดกำลังขัดอยู่ไอ้ฟ้าชายก็ถามว่าเอ้ยอาม่าคุณป้านี่ทำอะไรนะครับเฮ้ยจะทำเข็มไงอู้เอาเท่งใหญ่อย่างนี้มันทำเข็มมันเมื่อไหร่จึงจะทำได้นะครับคุณป้าบอกว่าถ้ามีจิตใจตั้งใจความตั้งใจพร้อมนะครับน่ะเท่งนี้ใหญ่ยังไงอีกหน่อยมันก็กลายเป็นได้นะครับเฮ้ยพอฟ้าชายตั้งได้ยินอย่างนี้คิดถึงการปฏิบัติของตัวเองโอ้การตั้งใจเราไม่ถึงไปกลับใหม่เลยจะเปลี่ยนใจนะครับไม่กลับไปของเต้นะกลับมาปฏิบัติต่อเลยตรงนี้นะครับนะวัดเนี่ยเขาก็เรียกว่าฟู่จินกวนนะครับนะกวนนี่หมายถึงอารามหมายถึงวัดฟู่จินนี่หมายถึงกลับมานะครับกลับมาตั้งใจปฏิบัติใหม
0: ่ตำนานเล่าว่าราชบุตรเจิ้นหวูเมื่อพระชนมายุได้14ชันษาได้สละทางโลกบำเพ็ญพรตบนภูบูตึงนานถึง42ปีจนบรรลุทิพยภาวะสำเร็จเป็นเซียนได้สมัญญานามว่าสเวนหวูต้าตี้เป็นเทพแห่งอุดรทิพย์ต่อมามีผู้คนตามรอยวิถีทั้งแม่ทัพขุนนางหรือแม้แต่ฮ่องเต้ก็ยังเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพเจ้าเจิ้นหวูองค์นี้ในรัชกาลจักรพรรดิหยงเล่อทรงประกาศว่าพระองค์และพระราชบิดาคือองค์สมมุติเทพของเทพเจ้าเจิ้นหวูสร้างความชอบธรรมในการปกครองไพร่ฟ้าทรงอุปถัมภ์โปรดให้สร้างหมู่ตำหนักและวิหารถวายแด่เทพภายใต้พระราชองค์การว่าห้ามแก้ไขดัดแปลงภูมิลักษณ์ของสถานที่แต่จะสร้างสมดุลให้ฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียวกันมีนัยยะถึงพระองค์และประชาชนตำหนักหวนคืนแห่งนี้เป็นหนึ่งในตำหนักราชบุตรสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1955ด้วยพื้นที่จำกัดจึงดัดแปลงให้อาคารเหลื่อมซ้อนกันและสร้างกำแพงคดเคี้ยวสู่ตัวตำหนักเช่นเดียวกับหอห้าเมฆวูหยุนโหลทางทิศเหนือของวิหารกลางนายช่างไม่สามารถปรับพื้นที่ให้ลาดเป็นเนินเขาได้จึงตั้ง

0: เสาไม้ขนาดใหญ่สูงขึ้นจากพื้นถึงหลังคาและมี12ขานไม้แยกออกไปเหมือนเป็นแขนขาค้ำจุนน้ำหนักของอาคาร5ชั้นไว้ได้อย่างมั่นคงนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
1: ตรงนี้นะครับนะเป็นรูปที่เกี่ยวกับการก่อสร้างของหอเนี่ยนะครับนะทำไมก็สร้างเป็นอย่างนี้นะเรานับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นชั้นที่ห้านะครับชั้นที่ห้าเนี่ยนะครับกว้างที่สุดชั้นล่างเนี่ยเป็นเล็กที่สุดทำไมก็สร้างเป็นอย่างนี้นะครับนะมันมาจากความคิดของเต๋านะครับเต๋าเนี่ยนะครับก็คือสุดธรรมชาตินะครับเขาสร้างตามธรรมชาตินะครับธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สร้างตามธรรมชาติเป็นอย่างนี้
0: จักรพรรดิหยงเล่อได้คัดเลือกสุดยอดนายช่างสถาปนิกผู้ออกแบบพระราชวังกู้กงมีกำลังไพร่พลกว่า 300,000 คนท่อนสูงกว่า1ล้านท่อนล่องจากทางใต้เข้าสู่แม่น้ำแยงสีเกียงและฮั่นเจียงลงมือก่อสร้างมูตังหนักยาวนานถึง12ปีประกาศเป็นศาสนาอารามแห่งราชสำนักและเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจนหมู่เทพเจ้าอุดรทิศผู้ทรงคุ้มครองประเทศและราชบัลลังก์เสียดายที่ความสำเร็จนี้จักรพรรดิหยงเล่อกลับไม่เคยได้ทอดพระเนตรแม้สักครั้งเพราะพระองค์ได้สิ้นพระชนกลางสนามรบระหว่างทำศึกกับมองโกล570ปีต่อมาหมู่ตำหนักโบราณบนภูเขาบูตึงได้รับการประกาศรับรองให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกสมกับที่กวีเอกสมัยราชวงศ์หมิงหงอี้เซิงเคยกล่าวพรรณนาถึงเลิศล้ำไว้ว่า5ลี้1อาราม10ลี้1ตำหนักกำแพงแดงชาติกระเบื้องหลังคาเขียวมรกตดูงามระยับจับตาเป็นประกายสาดส่องให้พลังท่องไปบนขุนภูและหมู่ตำหนักดูประหนึ่งอยู่ในภาพวาดงามลานหน้าตำหนักเมฆสีม่วงหรือจื่อเซียวกงห้อมล้อมไปด้วยหมู่ตำหนักมีบันไดสามระดับทอดยาวขึ้นสู่ที่ประทับของเทพเจ้าจนหมู่ลานกว้างนี้เป็นจุดกึ่งกลางพอดีและเป็นสถานที่ที่เราพบปะกับผู้คนมากมายทั้งนักท่องเที่ยวนักพรตหญิงที่มาเปิดร้านค้าไว้บริการพร้อมๆไปกับการปฏิบัติกิจวัตรของพวกเธออาจารย์กังฟูไทเก๊กได้พานักเรียนมาฝึกหมัดมวยในสถานที่อันเป็นต้นตำนานของวิชาครั้งหนึ่งที่วิชาหมัดมวยของบูตึงได้รับการถ่ายทอดสู่คนนอกสำนักทำให้มวยไทเก๊กเผยแพร่ออกไปในวงกว้างแม้ว่าจะไม่ได้บวชเป็นนักรบพวกเขากลับนำเอาเคล็ดวิชาหมัดมวยและหลักปฏิบัติทางเต๋ามาใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเองอาจารย์หยวนชิงหุยเป็นชาวหูเป่ยหลงไหลกังฟูจากการได้ดูหนังกำลังภายในตั้งแต่เด็กจอมยุทธหลงยุคท่านนี้เคยคิดว่าเขาจะมีวิชายุทธไว้ต่อสู้กับใครเล่าแต่พอได้ฝึกฝนต่อเนื่องอย่างจริงจังก็พบว่าวิชาที่ฝึกนั้นได้ขัดเกลาจิตใจและกำลังภายในให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องดิ้นรนและปกป้องตัวเองพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ
2: 然后看电视，少林寺，然后觉得武术很厉害，其实身体不好，再加上从小比较好玩，然后就比较喜欢武术，所以想跟着我叔叔就来武当山学习武术了。
3: 那学了多少年了？现在
2: 我2007年学习武术的，对啊，但是2007年之前我在民间自己学过一年。如果按说的话，应该学12年、13年左右。比较喜欢武当山的这个比较偏静的一面。我觉得出社会之后，就会很浮躁。我觉得有时候来武当山，打了太极拳，就感觉再浮躁的内心再压抑，我觉得练完了之后，感觉像是可以排泄一样，把它给排泄掉了。可以对我的。精神方面，以心理方面，都是一个很大的一个，非常大的帮助。 其次呢，因为在我没有出社会之前，我并没有发现泰拳的好处。但是我出社会之后，我会经常感觉到累、疲惫。那反过来说，打会儿坐，然后打会儿坐，我打会儿桩，或打会儿太极拳，就感觉到心情就跟动作一样，很缓慢。就是说，按中华来说，行云流水，清净无为的思想，道法自然思想，我很喜欢这种享受。就有些人喜欢喝茶，有些人下棋，有些人喜欢吹那个乐器，他比较喜欢那种结果的生处理事情方面，我都觉得有一定的帮助。因为在处理事情很烦躁，有时候我们想一想静的方面呢，其实也就那么回事了。
1: 他说：“那您有没有说继续练下去的话，有没有一个目标要练到什么程度？”
2: 那肯定有了。按照我们中国来讲，艺无止境，学无止境，不断的学，不断的，每一次都会有一个瓶颈要突破。每突破一次，就进入另外一个境界。当达到另外一个境界了，随着你的历练、你的修行、你的锐利，它会又到一个瓶颈。所以我们要一步一步的去往最高境界走。当然，我希望最高境界是什么修仙呢？我觉得很好啊。但是那只是我一个很远很远的一个梦想。但是我在梦想的道路中，我在前行着。首先，我的心情会很好，因为它不会带我走上一个错误的深渊，它会让我走上一个正确的。
0: ความเข้มงวดเขี้ยวเข็ญระหว่างการฝึกสอนของอาจารย์ทำให้เด็กนักเรียนหลากวัยหลากเพศมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษศิษย์หญิงรุ่นเล็กคนนี้อายุ8ขวบก่อนหน้านั้นร่างกายไม่แข็งแรงจึงมาเรียนไทเก๊กฝึกมาครบ10เดือนเธอคุยว่าตอนนี้ร่างกายแข็งแรงขึ้น10เท่าเราถามถึงอาจารย์ว่าดุไหมสิทธิ์คนเล็กถึงกับหน้าถอดสีไปเลยทีเดียวครับ
1: หนังเจ้ามาให้ไม่เจ้า
2: ไม่有难跟简单的只要你用不用心任何东西就是一句话我们地球人做得好没有什么是做不到的只要你想不到的只要用心而做没有什么东西没有什么难的难不难在于自己的心到底做不做
1: 那阿尤北库那个那你能不能这样你学多久了跟老师
4: 说
1: 这个
4: 差不多
1: 50个月哦那个阿詹那个慢
4: 十
1: 年了那个那你怎么想到要跟老师学这个哦那个那他说这孙子怎么练个阿詹那个练着对让感觉没肯定来他妈一点10年了嘛来呢那个让感觉肯定肯定น้องก็บอกว่าเอ้ยแค่นั้นกับเมื่อก่อน10เท่า10เดือน10เท่าเอ้ย10个月10倍我真是以上本地人那是很方便那个是在他们超以上那个班流感搞阿赞
2: 熊
1: 有点熊阿赞赌你哪那个呢要打手的是吗靠过的可以登地门跟那个呢阿赞空干赌那个呢那
4: 你
1: 是唐哥吗你不能害阿赞赌เข้มงวดหรือว่าไม่อาจจะเข้มงวดเขาบอกว่าให้เข้มงวดดีกว่า
0: จือเซียวกงหรือตำหนักเมฆสีม่วงสร้างครั้งแรกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือมีอารามที่เหลืออยู่ในยุคนั้นเพียงแค่หลังเดียวนอกนั้นเป็นการสร้างขึ้นใหม่ในสมัยจักรพรรดิหยงเล่อแห่งราชวงศ์หมิงในปีพุทธศักราช1955ความโดดเด่นของการวางผังนั้นเสมือนหนึ่งเป็นพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งที่ย่อส่วนมาอยู่ในชัยภูมิที่คัดสรรมาตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่มีฉากหลังติดภูเขาที่มีลักษณะเหมือนผืนธงคลี่ออกเบื้องหน้ามีบ่อน้ำด้านขวามีถ้ำเสือสีขาวด้านซ้ายเป็นภูเขามังกรสีเขียวสอดคล้องกับความเชื่อในทิศทั้ง4ตามตำนานของสัตว์เทพคุ้มครองและยังเกี่ยวพันกับดวงดาวการเกิดฤดูกาล และธาตุในร่างกายซึ่งเราจะพบเห็นอยู่ในศาสนสถานของเต๋าแทบทุกแห่งตำหนักที่สร้างขึ้นผาอยู่บนระดับความสูง940เมตรจากระดับน้ำทะเลนานหยานกงคือชื่อตำหนักที่อยู่ในภูมิทัศน์1ใน36ผางามบนเขาบูตึงเส้นทางเดินขึ้นจะผ่านศาลาที่ตั้งรูปสลักปี้ซี่แบบแผ่นศิลาจารึกพระบรมราชโองการของจักรพรรดิยงเลอสัตว์มงคลในตำนานตัวนี้หลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นเต่าจริงๆแล้วคือ1ใน9ของลูกมังกรที่มีพละกำลังมหาศาลและมีอายุยืนยาว
1: ใช่นะครับนะตรงนี้นะครับนะเป็นทางเข้าไปที่เขาเรียกว่าหนานเหยียนกงนะครับหนานเหยียนก็คือหน้าผาอยู่ทางทิศใต้นะครับกงก็หมายถึงวัดนะครับตรงนี้นะครับนะก็ใช่ตรงนี้นะครับนะจำเป็นที่น่าสนใจมากนะครับก็คือนะครับจุดธูปอยู่หัวมังกรนะครับนะไหว้ไปที่ยอดทองนะครับนะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้
4: จะหันหน้าไปทาง
1: ใช่หันหน้าไปที
4: ่ยอดทองสูง
1: สุดใช่วิหารทองอ่ะจินเตี้ยนนะครับ
4: ทางทิศตะวันอะไร
1: นะครับ
4: ทางทิศเหนือ
1: ทางอันนี้คือทางใต้อ่ะ
4: ทางใต
1: ้ทางนั้นก็ทางเหนือนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนั้นตรงนั้นนะครับเราดูแล้วแบบสร้างได้ยังไงมันสุดยอดนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะจุดแล้วนะครับจะไปปักข้างนอกเนี่ยนะเพราะว่ามันออกไป3เมตรกว่านะครับนะข้างล่างเนี่ยนะครับลึกมากนะครับอันนั้นนะครับนะคือเดี๋ยวดูนะครับค่อนข้างน่ากลัวเสี่ยงมากนะ
0: ทางเดินผ่านพ้นจากทางชันก็มาถึงทางเดินเลียบผาที่ประชิดติดกับหุบเหวลึกที่ผนังหินผามีป้ายสลักเขียนชื่อแท้สะท้อนศรัทธาของผู้คนที่ขึ้นมาสักการะบูชานับถอยหลังเป็นร้อยๆปีจากหลายยุคสมัยส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คืออัคคระมงคลสีแดง4ตัวที่ทุกคนปรารถนาจะครอบครอง
1: นี่นะครับนะที่เราอยู่เขาเรียกว่านายเย็นกงนะครับนะของภูเขาบูตึงนะครับตรงนี้นะครับนะในภูเขาบูตึงเนี่ยนะครับมีวัดเต๋าเนี่ยหลายแห่งแต่ว่าที่เรียกว่านายเย็นกงเนี่ยเป็นจุดที่สร้างอยู่กับหน้าผาเป็นจุดที่ชมวิวนะครับที่สวยที่สุดนะครับของภูเขาพุทธังทั้งภูเขานะครับและอันนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับประเทศจีนเนี่ยมีวัดแขวนอยู่บนหน้าผาสองแห่งนะครับอันหนึ่งนะครับนะเรียกว่าวัดแขวนเชียงกงซื่ออยู่ที่ภูเขาหังซานของมณฑลซานซีแห่งที่สองก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกนานเย็นกงนะครับตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่านักเต๋าเทจางเนี่ยนะครับใช้เวลา27ปีมาแกะสลักเนี่ยแกะเข้าไปนะแล้วเอาไม้ปักเข้าไปนะครับนั่นก็สร้างเป็นอย่างนี้นะสร้างเป็นวัดขึ้นมานะครับนะแล้วเดี๋ยววิหารสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นอิฐหมดเลยนะครับแต่แกะสลักเหมือนไม้นะครับเป็นอิฐหมดเลยนะอันที่2ก็คือนะครับนะหัวมังกรนะอันนี้ปักทูบเนี่ยนะครับนะอันที่3ก็คืออันเนี้ยนะครับนะหนังสือ4ตัวเนี่ยนะครับนะหนังสือ4ตัวนี้สี่ตัวนี้นะครับนะก็บอกว่าฟูโซ่คางหนิงนะครับถือว่านะครับเป็นความฝันของคนจีนนะครับนะทุกคนก็อยากได้สี่คำนี้ให้ครบนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับฟูก็คือฮุ่งนะครับนะก็คือความสุขนะครับโซ่เนี่ยนะครับก็อายุยืนนะครับคางนะครับก็คือสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงส่วนหนิงเนี่ยนะครับนะก็คือสงบ
0: เมื่อเราเดินไปจนสุดทางพบกับตำหนักที่เก่าแก่เทียนอี้เจินชิงกงสร้างสมัยราชวงศ์หยวนราวพุทธศักราช1833ที่แสดงออกถึงความเป็นหยินหยางวัสดุก่อสร้างและดูแข็งแกร่งดังหินผาทว่าบางส่วนเช่นผนังด้านนอกกลับสร้างด้วยไม้ที่ยึดเกาะหินผาอย่างถ้อยอาศัยแม้ว่าตัวหินจะเป็นโครงสร้างที่สำคัญกลับกลมกลืนกับเหลี่ยมหินผาได้โดยไม่แปลกแยกมีส่วนที่โผล่พ้นจากระเบียงชานมากที่สุดก็คือกระถางธูปมังกรที่ยื่นออกไปราวกับว่าจะโผบินทะลุเหนือเมฆไปในบัดดล ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาแรงกล้าตั้งจิตให้สงบจึงจะสามารถเดินบนแท่งศิลาแล้วปักธูปลงในกระถางหัวมังกรนี้ได้เช้าวันรุ่งเรามีนัดสัมภาษณ์กับนักพรตบูตึงท่านหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำสงบวิเวกแต่การเข้าพบครั้งนี้กลับไม่ผ่านด่านลูกศิษย์ที่ห้ามปรามเราไม่ให้เข้าไปรบกวนพลางชี้นิ้วให้เราอ่านป้ายเตือนทำนองว่าวิถีนักพรตเต๋าได้ถูกตัดขาดจากทางโลกแล้วพาให้หนึ่งในทีมงานย้อนนึกถึงท้องเรื่องของหนังกำลังภายในที่กว่าจะได้วิชาจากอาจารย์ก็ต้องผ่านด่านลูกศิษย์ประลองกำลังและปัญญาให้ได้เสียก่อนแม้จะไม่ผ่านด่านนี้ด่านหน้าของเราที่ตำหนักทองสถานที่สถิตของประธานแห่งเทพเจ้าเจิ้นหมู่ที่เหมือนเป็นวาสนาให้เราได้มีโอกาสเยี่ยมคารวะนักพรตหนุ่มท่านหนึ่งซึ่งท่านเห็นว่าหากเราสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการปลีกวิเวกเดียวดายอยู่ในที่สงบนั่นเป็นมุมมองหนึ่งที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบูตึงของโลกยุคใหม่ได้ดี
5: นั่นมันมีแค่那么多的理由人上来对你们这个的修行有没有影响？
6: 这个可能也有好处，也有坏处。因为道家讲的，刚开始你入门，你想入门必须要清净，是吧？王安石可是也有句话，就是红尘之中啊，王安石的静在闹中啊，就是啊，对对对，闹中求静啊。所以说刚开始这个你这个在静中求静，不是真的静啊。刚开始这只能说是一个入门啊，你要以后慢慢的这个抬上升，所以说你这个有时候不要嫌弃这个外在的事物，要去接受它啊，保持自己的平常心。
0: สู่ปลายทางบนยอดเขาทิพยวิมานปฏิสถานตำหนักทองที่หลงเหลือทองคำบริสุทธิ์งามอารามให้เห็นอยู่ณมุมหนึ่งและหากมองจากเบื้องบนคุณก็จะพบความอัศจรรย์ลำดับถัดไปที่สอดคล้องกับสัญลักษณ์แห่งหมู่ดวงดาวประจำทิศในตอนหน้าพบกับเรื่องราวของปรมาจารย์ต้นกำเนิดวิชาหมัดมวยจางซานเฟิงการฝึกวิทยายุทธ์อ่อนสยบแข็งในหยินหยางและการสืบทอดวิชาบูตึงของคนตระกูลเฉินและหยางในยุทธจักรมังกรจีภาคจอมยุทธ์แห่งบูตึงครับ

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมีทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ใช่ไหมฮะใช่
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาทโทด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับได้เลยครับโอ้เท่มากโอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองคร
0: ับ 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาคือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: นะประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลย

0: เนี่ยมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโทรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซปต์ของสมาร์ทพาโทรนะครับส่วนใหญ่ก็มันกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโทรนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโทรเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้
0: สมมติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรอยเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์ไหมสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอนาเขตอีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมเปอร์ราแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินป่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะฮะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ครับก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับปะก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
1: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทรเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
0: อ๋อ
1: ครับสมาร์ทพาโทรมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
0: อ๋อได้เลยครับ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบนี้งานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังหมู่บ้านของแบ่งปากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่ๆ
0: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของ
4: หมู
0: ป่านะครับผมกระทิงเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายนะครับในอุทยานแห่งชาติแม่วงครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
5: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
0: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาโทรนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาโทรแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาโทรนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4คืน5วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทําอะไรไงบ้างพี่
2: เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามครับจะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูล

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับก็เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงหมอกขี้แตกคร
0: ับ หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับคำว่าหมอนี่ของภาษาแถวนี้หมอหมายถึงเนินนะครับเนินสูงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดหมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีครับเดินจนเนี้ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยเป็นหมอขี้แตกไป
1: หมอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยเนี่ยพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่คร
1: ับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที่
1: พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ตรงนี้อะไรครับพี
1: ่อันนี้รอยขี้ช้างครับเนี่ย
0: ขี้ช้างโอ้โหแสดงว่าช้างก็ใช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
1: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับ
0: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
1: ก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
0: ้
1: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้อุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
0: รู้แล้วว่าตัวนี้คือขี้ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบความว่าตรงจุดนี้เจอรอยขี้ช้างนะครับ

0: ครับครับครับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรพี
0: ่นี่รอยช้างครับถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบสองรอบครับบนสองรอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
3: 140 140คูณ2ก็
2: 280เขามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
0: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
0: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: นี้ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ครับอย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยทุกขามที่เราพบ
1: ครับ
0: ถ้าเจอปางเราก็จะซื้อถอนครับ
1: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่เจ้าจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่กำลังกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี
1: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: ทางไหนแล้วก็จะมีร่องรอยการทำผิด
1: บริเวณจุดไหน
0: ยังอื่นตรงไหนอีกหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
2: แต่ถ้าการวิจัยนู้นถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเตียนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่ลอยอยู่นั่นอยู่

0: ช่วครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี
1: ่ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะขึงไปครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ก็อย่างแรกสุดที่เราต้องดูก็คือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แผ่นเปย์ครับ
0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีทะเบียนอย่างเงี้ยพี่เจ้าครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมีองค์กรภายนอกครับเขาสนับสนุนค่าเสบียงตอนนี้ของอุทยานแม่วงเขามีกองทุนสัตว์ป่าโลกครับ WWF สนับสนุนค่าเสบียงให
0: ้ครับ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบ้านของพวกพี่ๆเขาปลูกบ้านใครมีอะไรก็เอามาผสมกันบ้าง

0: ี่เราสรุปการทํางานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทําให้การทํางานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คนคนละ10,000กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ10,000กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่าใน10,000ไร่ของตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่สมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่าใน10,000ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: หรือนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
4: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอเตอร์โตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกไปพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
5: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เพราะก็มาช่วยผมได้อะไรเงี้ย
6: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่เก็บที่เนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เงี้ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วบ้างตอนนี้ยัง
7: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
8: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วอย่างนี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
8: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแฟนไม่ว่าว่าทำอย่างนี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
9: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
9: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้ด้วย
0: รัก
9: ตาย
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
9: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกเนี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็เ

0: ละครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าครับ
0: โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำคร
0: ับสังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมครับวันนี้มันมีกรรมฐานเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีพึ่งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: คร
1: ับ
0: ผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากนะครับโอ้ที่พาผมไปเป็นผู้พิทักษ์ป่าอาสา
1: คร
0: ับ นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิทักษ์ป่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่หน่อยพี่อ้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
2: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอลครับ
3: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
2: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดาต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็
2: จะนำให้พี่ดอลลงข้อมูลในนี้ทีนึง
0: สมมติให้ผมสักอันได้ไหมฮะครับจุดที่เราเดินคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
3: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางรัตเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแต่เดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่ๆเขาทำงานอีกสักครู่กันแล้วกันครับ

0: ราเข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางครับส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาที่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกไปแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางเอง
0: โอ้
1: แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกลียดไปเกลียดมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
3: ่เยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทางกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูนะครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีกสองยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปวอสี่มาห้าวันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่แหละชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพรานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู
5: ่พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
6: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
7: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
8: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสัสังคังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิ

ไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอัพพุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมระนังสิระสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความ

คำตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาธิคุณโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรม

ตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสสติฐานัง

0: วันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัตินั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏ ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลจิตเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตรธรรมโลกุตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตระธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตระธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะรายการของเรานะคะจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาเรียนรู้กันนะคะวันละจำนวน 7-8 คำค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวและเรายังจะอธิบายความหมายด้วยนะคะว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะในช่วงเดียวกันนี้นะคะเราก็จะอธิบายด้วยว่าสระพยัญชนะและวรรณยุกต์ในภาษาลาวประกอบกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยการเอาคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมเรียนมานั่นแหละนะคะไปศึกษากันค่ะการเรียนภาษาลาวนะคะถ้าเปิดใจก็จะเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในวันนี้เป็นหมวดเกี่ยวกับอาหารค่ะหมวดเกี่ยวกับอาหารนะคะไปที่คำแรกเลยค่ะข้าวจีข้าวจีหมายถึงขนมปังฝรั่งเศสค่ะไปต่อนะคะผักกับผักกับหมายถึงผักที่เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหรือหมายถึงส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าข้าวหมายถึงข้าวในภาษาไทยนะคะแต่ในภาษาลาวออกเสียงสั้นค่ะก็เลยยังใช้นะคะรูปนะคะสระเอาออกเสียงสั้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเหมือนเดิมนะคะไปต่อค่ะไข่จืนไข่จืนคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะจืนหมายถึงเจียวค่ะหรือทอดนั่นเองนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะจะได้ยินคำศัพท์คำว่าไข่จืนให้หมายถึงไข่เจียวค่ะแต่ถ้าจะได้ยินคำอื่นนะคะเช่นคำว่าไก่จืนไก่จืนก็หมายถึงไก่ทอดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะย่ำเส้นล่อนย่ำเส้นล่อนคุณผู้ชมคะคำนี้อาจจะได้อิทธิพลจากอาหารของคนไทยที่ชอบรับประทานกันเผ็ดๆนะคะพอเข้าไปสู่ประเทศลาวก็ยังมีการทับศัพท์

คำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอาใหม่นะคะย่ำเส้นร่อนเส้นร่อนหมายถึงวุ้นเส้นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไม่ทู่ไม่ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดอาหารคุณผู้ชมคงต้องได้ใช้แน่ๆเลยนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำศัพท์ในหมวดอาหารในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะไปเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าข้าวจีข้าวจีขนมปังฝรั่งเศสค่ะผักกับผักกับหมายถึงผักที่ใช้เป็นเครื่องเคียงเวลารับประทานอาหารในแต่ละมื้อของคนลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงหมากฮุงหมายถึงนะคะมะละกอค่ะคำนี้จึงมีความหมายในภาษาลาวว่าส้มตำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนค่ะจำได้ไหมคะไข่จืนไข่จืนหมายถึงไข่เจียวนะคะถ้าใครอยากย้ำวุ้นเส้นต้องใช้คำนี้ค่ะย้ำเส้นร่อนย้ำเส้นร่อนหมายถึงย้ำวุ้นเส้นนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะไม้ทู่ไม้ทู่หมายถึงตะเกียบค่ะการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับอาหารในวันนี้นะคะทำให้เราได้รู้จักเกี่ยวกับอาหารลาวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนะคะอิทธิพลของฝรั่งเศสนะคะในคำว่าข้าวจีนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศลาวค่ะและคำอื่นๆนะคะเมื่อฝรั่งเศสหมดอิทธิพลไปนะคะประเทศที่มีอิทธิพลด้านอาหารต่อลาวก็คือไทยนั่นเองค่ะมีคำว่าย่ำเส้นฮ้อนย่ำเส้นฮ้อนก็หมายถึงยำวุ้นเส้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารของลาวก็ยังคงลักษณะเด่นของตัวเองค่ะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะคะระหว่างประเทศอื่นกับประเทศลาวค่ะเพราะประเทศลาวนะคะทุกครั้งที่รับประทานอาหารมักจะมีผักกับหรือผักเป็นเครื่องเคียงในการรับประทานในแต่ละมื้อคุณผู้ชมคะเดินทางเข้าไปในเมืองลาวในครั้งต่อไปนะคะคุณผู้ชมก็ได้คำศัพท์มากมายแล้วค่ะจะทำให้เรารับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานประกอบกับการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดหมู่นี้ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะเราก็จะนำคำศัพท์ค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะมาเรียนรู้ภาษาลาวในประเด็นอื่นค่ะประเด็นที่จะพูดต่อไปก็คือการผสมคำค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวไม่แตกต่างจากภาษาไทยมากนักถ้าเราเปิดใจนะคะเริ่มเรียนรู้ค่ะหาจุดต่างค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ในการจำค่ะเราก็จะเข้าใจการเขียนสะกดภาษาลาวและคุณผู้ชมคงจะได้ใช้ในสักวันหนึ่งหรืออาจจะเดินทางไปที่ประเทศลาวก็จะได้อ่านคำศัพท์เหล่านี้อย่างสนุกสนานนะคะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะคำว่าข้าวจีข้าวจีคำว่าข้าวนะคะหมายถึงข้าวค่ะนะคะข้าวนะคะเอาไปจีนะคะหมายถึงเอาไปย่างค่ะคุณผู้ชมก็จะกลายเป็นลักษณะของขนมปังค่ะแต่ในบริบทนี้นะคะคนลาวรวมถึงขนมปังฝรั่งเศสด้วยค่ะมาเขียนสะกดกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะประกอบด้วยสระ3ตัวค่ะสระเอาในภาษาลาวประกอบด้วยสระ3ตัวตัวแรกนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะตัวที่2ค่ะสระอาค่ะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวจากข้างบนแล้วลากลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงใช้ประกอบเป็นสระเอาด้วยนะคะใช้วางในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นไม้กงหัวลงค่ะเมื่อคุณผู้ชมได้สระเอาโดยประกอบด้วย3สระสระเอสระอาและไม้กงแล้วคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นของคำว่าข้าวคือขอใครขอใครเขียนแบบนี้ค่ะหัวโตสักหน่อยนะคะม้วนจากหัวด้านบนลงมาค่ะนะคะข้างล่างจะมีรอยหยักนิดนึงแต่ไม่ยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเข้าด้วยการประกอบ

วรรณยุกต์โทค่ะนะคะเข้านะคะจีค่ะคุณผู้ชมคะจีค่ะจอจอค่ะเขียนแบบนี้นะคะจอจอค่ะนะคะใส่สระอีนะคะสระอีหางยาวค่ะลากข้างนะคะสระอีลากข้างค่ะคุณผู้ชมคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะไม่เอกเหมือนกันเลยค่ะเราก็จะได้คำว่าเข้าจีเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะคำที่สองนี้คิดว่าคุณผู้ชมหลายคนสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะเพราะเขียนสะกดเหมือนกับภาษาไทยนะคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะพักนะคะพักหมายถึงผักนี่แหละค่ะใช้ผอพึ่งคุณผู้ชมคะผอพึ่งเขียนแบบนี้นะคะหัวข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งโดยม้วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นผอพึ่งกับผอพึ่งในภาษาไทยต่างกันตรงมีหัวตอนสุดท้ายค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะไปเลยนะคะกอไก่กอไก่จากด้านล่างนะคะม้วนหัวออกข้างนอกค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้เป็นกอไก่ภาษาลาวมีสองหัวนะคะสระค่ะสระอะนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจำไม้กันนะคะไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้คำว่าพักส่วนคำว่ากับเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะไปต่อนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวด้านนอกสองครั้งนะคะลงมาค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกน่ารักมากเลยค่ะบอแบ่บอแบ่หมายถึงบอใบไม้นะคะแบ่หมายถึงแพะค่ะใช้ไม่หันอากาศนะคะเราก็จะได้คำว่าพักกับเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อนะคะคำนี้รับประทานก็อร่อยถ้ารู้ความหมายนะคะและเขียนภาษาลาวได้ก็น่าจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะตำหมากฮุงตำหมากฮุงต่อตาค่ะคุณผู้ชมหมายถึงต้อเต่าค่ะนะคะสระอำค่ะมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะสระอำมีรูปเดียวนะคะคือใช้สระอาค่ะนะคะม้วนหัวนะคะใส่สระอข้างบนค่ะกลายเป็นตำค่ะหมากฮุงหมากฮุงคุณผู้ชมคะใช้อักษรนำค่ะใช้หอฮานหอฮานเขียนแบบนี้นะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างกลับขึ้นไปข้างบนนิดนึงม้วนหัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วต่อด้วยพยัญชนะตัวต่อไปค่ะหม้อแมวหม้อแมวเขียนแบบไหนคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มจากหัวลากขึ้นไปข้างบนค่ะกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลากไปข้างหลังค่ะกลายเป็นหม้อแมวใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะบนหัวนะคะปิดด้วยกอไก่กอไก่สะกดตรงตัวนะคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าฮุงนะคะฮุงใช้เหมือนเดิมเลยค่ะหอฮานหอฮานจำได้หรือเปล่าคะถ้าจำไม่ได้ไปพร้อมกันใหม่ค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะลงมาอีกครั้งหนึ่งหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวภาษาลาวนะคะหางยาวค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านบนลากลงมาด้านล่างหางง้องัวยาวเลยบรรทัดค่ะใส่นะคะสระอุค่ะจบด้วยไม้เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้นะคะตำหมากฮุงไปต่อนะคะข้าวปุ้นข้าวปุ้นคุณผู้ชมได้คำว่าเข้าไปแล้วนะคะว่าหมายถึงข้าวนะคะในคำว่าเข้าจีนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้คำของค่ะปุ้นค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะป๋อป๋าค่ะหางยาวนะคะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะหม้อแมวกับน่อนกต่างกันตรงไหนคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคนลาวก็จะเขียนจากม้วนหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะคุณผู้ชมย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งกลับไปข้างหลังค่ะใส่สระอุค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปวรรณยุกต

0: โทค่ะเราก็จะได้คำว่าข้าวปุ้นหมายถึงขนมจีนเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อค่ะคำนี้ไข่จืนไข่จืนไปเลยนะคะพยางค์แรกเหมือนกับภาษาไทยค่ะไข่ค่ะไม้ไม้ค่ะนะคะสระไอไม้ไม้ลากขึ้นจากข้างล่างนะคะหางชี้นิดนึงค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะนะคะขอไข่ขอไข่หัวใหญ่สักหน่อยนะคะม้วนหัวเลยค่ะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมหางจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่เลยนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคำต่อไปนะคะคำนี้ควรจำค่ะเพราะใช้ต่างกับภาษาไทยนะคะจืนจืนไปเลยนะคะจอจอกจอจอกเขียนแบบนี้ค่ะสะกดด้วยน่อนกน่อนกจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะคุณผู้ชมคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยนะคะสระอือใช้เหมือนภาษาไทยค่ะเมื่อมีตัวสะกดคุณผู้ชมก็ใช้สระอีค่ะแล้วก็บวกจุดสระอีแล้วก็บวกจุดข้างในก็จะกลายเป็นสระอืออ่านว่าไข่จืนไปเลยค่ะไปเลยนะคะคำต่อไปค่ะย่ำเส้นร้อนย่ำเส้นร้อนจำได้ไหมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปเดียวนะคะสระอำมีรูปเดียวคือใช้สระอาค่ะบวกสระอข้างบนนะคะคุณผู้ชมคะฟังเสียงนะคะย่ำย่ำไม่ใช่ยำนะคะเพราะฉะนั้นใช้เพยัญชนะตัวนี้ค่ะออกเสียงเนื้อเป็นเสียงขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือในภาษาภาคเหนือนะคะออกเสียงว่าย่ำใช้โยยุ่งหางสั้นค่ะไปเลยนะคะโยยุ่งหางสั้นใส่สระอำค่ะไปต่อกันที่คำว่าเส้นนะคะคุณผู้ชมคำว่าเส้นค่ะสระเอค่ะนะคะสอเสือภาษาลาวค่ะนะคะโนนกค่ะนะคะคุณผู้ชมคะแค่นี้ยังไม่ออกเสียงสั้นชัดนะคะต้องใส่ไม้กันหันขึ้นค่ะไม้กันหันขึ้นจะทำให้เสียงสั้นลงนะคะไม้กันค่ะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่าล่อนเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดกลายเป็นออ่างค่ะไปต่อนะคะแพยัญชนะต้นค่ะล่อลิงนะคะอ่อโอหรืออ่ออ่างปิดด้วยน่อนกจบด้วยวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมคะคำสุดท้ายของวันนี้ไม่ทูหรือตะเกียบนะคะไม่ค่ะไม้ไม้นะคะมอแมวค่ะใส่ด้วยไม่ทูนะคะคุณผู้ชมคะถอถุงถอถุงในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านในนะคะขึ้นไปข้างบนหัวออกข้างนอกค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะหางของถอถุงยาวกว่าระดับบรรทัดค่ะใส่สระอูเข้าไปค่ะคุณผู้ชมปิดด้วยรูปไม้เอกค่ะแล้วเราก็จะได้คำว่าไม่ทู่หมายถึงตะเกียบแล้วนะคะ
1: สบายดีทานทานมาจากคนเนาะ
2: คอยมาคนเดียว
1: ทันซ่าเซินทันยังมาทางพี
2: ่ขอบใจหลาย
1: ท่านต้องการกินยังแด
2: ยูนี่มีอาหารยังขายแด
1: มีอาหารหลายชนิดอยู่ทั้งอาหารลาวไทยและเต่าเอ็นตก
2: คันซันเอารายการอาหารมาเบิงแด
1: ได้ได้เซินทันกินข้าวจีกล้อถ่าไปก่อนเด้อ
2: ค่อยกินอาหารลาวดีกว่าเป็นตาแซ่บหลายกว่าเอาลาบงัวแจวแกงหน่อไม้ผักกับน้ำแหน่เด้อเอาข้าวเหนียวนึงติบอีกเด้อ
1: เจ้ามดเท่านั้นบ
2: ่มีหมักใหม่อย่างแดหมักกล้วยหมักโมหรือหมักเกี๊ยงหน่อยมีบ
1: ่สำหรับเครื่องดื่มเด้ท่านสิเอาอย่างน้อ
2: เอาน้ำบริสุทธิ์และน้ำหวานอย่างละ1แก้ว
1: มดเท่านั้นแล้วบ
2: ่เจ้าค่อยเอาเท่านั้นแหละ
1: กรุณารอทานจักหน่อยเด้อ
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอก
1: อาหารที่ท่านสั่งเอามาครบทุกอย่างแล้วเชิญแซ่บ
2: น้องขอรายการอาหารมาเบิ่งอีกแน่ข่อยสิซื้อเอาเมือบ้านเอาตำบักฮุงข้าวปุ้นไข่จืนเด้อ
1: หมดเท่านี้แล้วบ
2: ่บ่เอาย้ำเส้นร้อนน้ำอีก
1: เจ้าถ่าก่อนเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลาย
1: ทานอาหารที่สร้างได้แล้ว
2: น้องขอเมทูน้ำแน่เด้อ
1: ได้
2: ขอบใจหลายไล่คิดเบิ่งดูทั้งหมดเท่าใด
1: ทั้งหมด 218,000 กีบ
2: เอานี่เงินกรุณานับเบิ่งครบบ่
1: เจ้าครบพอดีขอบใจที่ท่านมาอุดหนุน
2: เจ้าบ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆลาไปก่อนเด
0: ้อคุณผู้ชมคะได้ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารไปแล้วนะคะบางท่านอาจจะหิวขึ้นมาทันทีค่ะถ้าหิวนะคะก็คงต้องเดินทางไปถึงเมืองลาวแล้วล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะนำบทสนทนามาศึกษากันอีกครั้งหนึ่งหรือมาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคำมีความหมายอย่างไรและใช้อย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมเรียนไปพร้อมกันเราก็จะได้รู้สำนวนภาษาลาวค่ะและคุณผู้ชมอาจจะเอาไปใช้เมื่อเดินทางไปเมืองลาวได้นะคะประโยคแรกนะคะคือคำว่าทานมาจักคนเนาะทานมาจักคนเนาะทานหมายถึงท่านนะคะออกเสียงยาวค่ะคำว่าจักแปลว่ากี่ค่ะคุณผู้ชมกี่นะคะจักค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงคำถามในประโยคนี้คือคำว่าเนาะนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมแปลเป็นไทยได้ว่าคุณมากี่คนค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะประโยคต่อไปค่ะเอารายการอาหารมาเบิ่งแดเอารายการอาหารมาเบิ่งแดหมายถึงเอาเมนูหรือรายการอาหารมาดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในช่วงนี้นะคะคือคำว่ารายการอาหารรายการอาหารหมายถึงเมนูค่ะเบิ่งแปลว่าดูนะคะเบิ่งแปลว่าดูค่ะส่วนคำลงท้ายนะคะที่แสดงความขอร้องและแสดงความสุภาพในภาษาลาวคือคำว่าแดแต่คุณผู้ชมคะต้องลากเสียงยาวสักหน่อยนะคะเอาใหม่นะคะเอารายการอาหารมาเบิ่งแดหมายถึงเอาเมนูอาหารมาดูหน่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคต่อไปนะคะหมดเท่านั้นแล้วบ่หมดเท่านั้นแล้วบ่หมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคะคำว่าแล้วบ่แล้วบ่เป็นคล้ายใช้แสดงคำถามค่ะแล้วบ่แปลว่าใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่นะคะในภาษาลาวใช้แบบนี้ค่ะอย่าสับสนนะคะใช้บ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ที่เราเห็นนี่แหละค่ะใส่สระอเข้าไปนะคะจะออกเสียงว่าบ่อแปลว่าไหมหรือใช่ไหมค่ะไปต่อนะคะประโยคนี้คงต้องคุ้นหูแล้วค่ะเพราะนะคะถ้าเราพบคนลาวสักคนนะคะชวนเรารับประทานอาหารก็จะต้องมีประโยคนี้ควบคู่เสมอค่ะเซินแซบเซินแซบนะคะหมายถึงเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเซินแซบไม่ว่าเราจะไปสั่งอาหารแม่ค้านำอาหารมาบริการหรือมาเสิร์ฟเราแล้วนะคะแม่ค้าก็อาจจะอวยพรให้เรานะคะรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เซินแซบถ้าเราจะไปใช้กับคนลาวหรือเราได้ยินคนลาวใช้เราก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่ารับประทานอาหารให้อร่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะประโยคในภาษาลาวฟังง่ายมากค่ะเราสามารถตีความนะคะจากคำแวดล้อมได้แต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวรู้จักคำลงท้ายและรู้จักการใช้สำนวนประโยคแบบภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจคนลาวและเข้าใจการสื่อสารครั้งนั้นได้อย่างมีคุณภาพหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายนี้นะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนประโยคภาษาลาวอะไรบ้างคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้ถ้าเริ่มเรียนก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรนะคะจะผิดบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราไปพร้อมกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะทานมาจักคนเนาะทานมาจักคนเนาะออกเสียงยาวนะคะแปลว่าคุณมากี่คนค่ะไปต่อนะคะถ้าต้องไปสั่งอาหารในเมืองลาวค่ะใช้ประโยคนี้ค่ะคุณผู้ชมเอารายการอาหารมาเบิ่งแด เอาไล่การอาหารมาเบิงแดอย่าลืมนะคะคำลงท้ายลากเสียงยาวแล้วก็เสียงนุ่มหน่อยก็จะได้เมนูอาหารเลือดรสมาดูแล้วค่ะไปต่อนะคะหมดเท่านั้นละบอหมดเท่านั้นละบอหมายถึงมีแค่นี้ใช่ไหมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะการไปเที่ยวลาวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสั่งอาหารมารับประทานแล้วนะคะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดหมู่อาหารแล้วรู้บทสนทนาไปบ้างแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้จักประโยคไปภาษาลาวไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้ต้องจำไว้ค่ะเซินแซบค่ะเชิญรับประทานอาหารให้อร่อยนะคะเห็นไหมคะภาษาลาวไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะคนไทยจำนวนมากนะคะอาจจะละเลยการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านเพราะเห็นว่าใกล้กันจึงไม่ต้องแปลความการไม่แปลความไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจภาษาลาวทั้งหมดนะคะการไม่แปลความถ้าทิ้งช่องว่างไว้นานอาจจะความหมายแตกต่างกันหรืออาจจะไม่เข้าใจกันได้วันนี้คุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาลาวไปกับเราแล้วนะคะการสอนของเราก็สอนง่ายๆค่ะโดยใช้บทสนทนาขนาดสั้นพร้อมกับสอนการเขียนสะกดไปด้วยคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้ภาษาลาวและครั้งต่อไปก็ขอให้เดินทางไปถึงเมืองลาวสั่งอาหารรับประทานแล้วก็เซินแซบนะคะคุณผู้ชม
3: ตลาดขัวดินเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทตั้งอยู่ด้านหลังของท่ารถเมล์ในนครหลวงเวียงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ส่วนความหมายของคำว่าขัวดินนั้นขัวภาษาลาวหมายถึงสะพานดินก็หมายถึงดินโดยตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานที่เกิดจากการนำดินมาทำเชิงสะพานขนาดใหญ่ประชาชนลาวทั่วไปจึงเรียกชื่อตลาดตามชื่อสถานที่แห่งนี้หากคุณผู้ชมตื่นแต่เช้าตรู่สักราว 5:00 ถึง 7:00 นและเดินทางไปเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของเวียงจันทร์ก็จะพบเห็นแม่ค้าพ่อค้านำพืชผักที่ปลูกได้ในท้องถิ่นหรืออาจจะรับมาจากหมู่บ้านที่มีการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีอาหารจำพวกปลาและอาหารท้องถิ่นที่แปลกตาหลากหลายชนิดอาหารเหล่านี้อาจจะใกล้เคียงกับภาคอีสานของประเทศไทยแต่หน้าตาไม่เหมือนกันเสียทีเดียวซึ่งเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของพ่อค้าแม่ขายชาวลาวที่มาจับจ่ายตลาดกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำไปประกอบอาหารและนำไปค้าขายในตลาดชุมชนของตัวเองหลังจากตลาดสดวายตลาดกลางวันก็เริ่มเปิดขายสินค้าหรือของแห้งจำพวกสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงรสและสินค้าแบบที่มีในร้านขายของชำในบ้านเราทั่วไปก็วางจำหน่ายในตลาดแห่งนี้โดยแม่ค้าจะมีแผงจำหน่ายเป็นของตนเองเป็นล็อกเล็กๆขึ้นอยู่กับกำลังเงินและการจ่ายค่าเช่านอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วเสื้อผ้าต่างๆอาทิชุดนอนชุดนักเรียนตลอดจนชุดทำงานบริษัทหรือชุดทำงานของรัฐก็มีวางจำหน่ายในตลาดขัวดินแห่งนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แขวงไกลออกไปหรือเมืองที่ไกลออกไปก็จะสามารถมารับสินค้าจากตลาดแห่งนี้ไปจำหน่ายอีกทอดหนึ่งด้วยถ้าหากเดินออกมาด้านหน้าของตลาดก็อาจจะเห็นร้านค้าที่ขายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือหาปลาอะไหล่รถยนต์ร้านผ้าร้านเครื่องมือหนักซึ่งด้านนอกนี้เปิดขายตั้งแต่เช้าจนเย็นผู้คนมาซื้อของกันขวักไขว่ภาพชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้จึงดูวุ่นวายอยู่กับการค้าขายตลอดทั้งวันตลาดขัวดินแห่งนี้ปัจจุบันจะไม่เห็นขัวที่เกิดจากการทำคูดินเป็นเชิงสะพานอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐได้ปรับปรุงถนนและจัดทำสะพานที่ได้มาตรฐานขึ้นมารองรับการจราจรที่หนาแน่นในบริเวณนี้แต่อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตผู้คนพ่อค้าแม่ค้าและบรรยากาศณตลาดขัวดินแห่งนี้ก็ยังคงมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของตัวเองอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวเนี่ยแหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: ร
1: เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้พุทธศาสนาเนี่ยจะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทน์นะครับพระธาตุ

0: อยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่าสองฝั่งโขงเป็นญาติ
1: พี่น้องกัน
0: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับพระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนนะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะครับสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
1: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
0: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็นเครือญาติลาวนะครับ
1: ทั้งหมด
0: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอมนะครับคำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของคูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากคูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรยักษ์ใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งเนี่ยก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ่นะแต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120 ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่อง

0: เกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
1: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทะยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่ทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
0: ซีนทั้งหลาย
1: ใช่ไหมครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักรักษาว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
0: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
1: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
0: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
1: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
0: ้
1: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคตซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดกโลก
0: มรดกใหญ่เลย
1: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
0: สโลไลฟ์ของจริงเลย
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
0: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
1: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
0: ก่อนจะย้าย
1: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
0: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
1: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
0: ผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นําเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี้ก็200,000กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่านะ
1: น้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ครา
1: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง

0: อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
1: วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้ขนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอัตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมัน4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังงาน
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิ
0: ่งแร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะ แค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเหมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลยครับ
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวนี่ต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึงท้ายเลย
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: รอบบ้านเราฟังข่าวชวนคิดสะกิดใจ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio ค่ะรายการรอบบ้านเราของเราในวาระปกติเราก็จะนำท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านของเราความร่วมมือที่สำคัญในด้านการต่างประเทศต่างๆและวันนี้นะคะดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะพาท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะก็คือสหประชาชาติค่ะเมื่อวันที่13และ14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีโอกาสได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากสหประชาชาตินะคะก็คือประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72นายมิโลชราฟลาเช็กนะคะได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยค่ะเราอยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจของการเยือนในครั้งนี้และรายละเอียดต่างๆผลประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเยือนครั้งนี้และเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาเล่าถึงภารกิจของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติให้ท่านได้รับทราบค่ะ
2: การเยือนไทยของนายมิโรสลาฟไลชักประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่72เมื่อวันที่13ถึง14พฤษภาคม2561ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประธานสมัชชาสหประชาชาติเยือนประเทศไทยนายไลชักได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP ครั้งที่74ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยซึ่งกล่าวถ้อยแถลงในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรีโดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้คือความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030ในช่วงงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินการทูตเพื่อการพัฒนาของไทยในกรอบสหประชาชาติการสานต่อบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม77เมื่อปี2559และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนสหประชาชาติสถานการณ์ในรัฐยะไข่ประเด็นด้านความมั่นคงและสันติภาพในโลกซึ่งรวมถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีและการถอนตัวของสหรัฐออกจาก Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA หรือข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนายไลชักยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีและพบกับผู้แทนเยาวชนไทยโดยนายไลชักแสดงความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งการดำเนินงานของสังคมเกษตรไทยที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างนวัตกรรมการเกษตรที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในด้านต่างๆ
1: วันนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็คือคุณธนวรรณพมรานนท์นะคะที่ปรึกษาแห่งคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติขณะนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ธนวรรณค่ะขอเรียกว่าคุณโอนะคะเราเนี่ยได้เคยรับเกียรติจากคุณโอมาแล้วหนึ่งครั้งที่ได้มาออกรายการวิทยุสรานรมกับเรานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเชิญคุณโอมาอีกครั้งนึงเพราะว่าอยากจะให้คุณโอได้มาเล่าให้เราฟังถึงภารกิจการเยือนของท่านประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟลาเช็กที่ได้มาเยือนประเทศไทยในช่วงวันที่13แล้วก็14พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะคุณโอคะก่อนอื่นเนี่ยเชื่อว่าผู้ฟังและผู้ชมของเราหลายๆท่านเนี่ยคงจะอยากทราบว่าตำแหน่ง

0: ประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรในระบบสหประชาชาติคะ
1: ค่ะก่อนอื่นสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะคะคุณปิ่นสำหรับในการเยือนครั้งนี้นะคะของประธานสมัชชาสหประชาชาตินะคะนายมิโรสลาฟไลแชกกันนะคะก่อนอื่นเลยตำแหน่งของท่านก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงของสหประชาชาติซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติที่เราอาจจะคุ้นเคยมากกว่าแต่สำหรับประธานสมัชชาแล้วที่แตกต่างจากเลขาธิการสหประชาชาติคือโดยวาระตำแหน่งได้แค่1ปี1นะคะแต่ในกรณีที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วท่านได้รับการรับรองจากทั้ง193ประเทศสมาชิกในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติจะมีอำนาจในการเมืองมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือต้องรับรองผ่านโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนนะคะหรือว่า UN Security Council ก็จะเป็นในแง่ประเด็นการเมืองมากกว่าฉะนั้นในแง่การยอมรับเนี่ยประธานสมัชชาสหประชาชาติจะมีอำนาจตรงนั้นมากกว่า1แล้วก็2นะคะประเทศที่เป็นสมาชิกของสมัชชาสหประชาชาติจะเป็นประเทศขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ทุกคนมี1เสียงเท่ากัน
0: หมายถึงว่าท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติท่านนี้เนี่ยคือต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศในสหประชาชาติเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะค่ะ
0: อ๋อค่ะคุณโอคะท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยท่านเป็นชาวอะไรประเทศไหนแล้วก็ท่านเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาก่อนไหมคะ
1: ค่ะสำหรับท่านประธานสมัชชาสหประชาชาติมิโรสลาฟไลแชกนะคะท่านเป็นชาวสโลวักนะคะมาจากสาธารณรัฐสโลวาเกียนะคะแล้วก็จริงๆแล้วท่านเนี่ยคืออยู่ในเป็นนักการทูตด้วยนะคะประมาณมีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะของสโลวาเกียเนี่ยก็คือเป็นสมัยที่4แล้วแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเอกอัครราชทูตที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่อาวุโสลำดับที่2ของสหภาพยุโรปค่ะ
0: ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เคยมาเยือนประเทศไทยก่อนไหมคะ
1: ท่านเคยมาเยือนแล้ว1ครั้งที่ทราบนะคะเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การมาเยือนของท่านในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะที่ท่านมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้นะคะภารกิจหลักของท่านก็คือท่านได้มากล่าวในพิธีเปิดของการประชุมประจำปีนะคะของ SCAP หรือว่าคณะกรรมการภูมิภาคเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะโดยท่านเนี่ยได้กล่าวถ้อยแถลงประมาณ10นาทีนะคะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือในบริบทของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030นะคะเพราะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็คือที่ผ่านมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไปได้ดีมากแล้วก็การขจัดความยากจนก็ถือว่าขจัดความยากจนได้อย่างดีเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เฉพาะแค่เศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะก็มีทางด้านการทางด้านโอกาสทางด้านการศึกษาก็เลยเป็นประเด็นที่รัฐสมาชิกหรือประเทศสมาชิกของ SCAPตั้งให้เป็นธีมหัวข้อในการหารือการประชุมในปีนี้ค่ะ
0: ค่ะท่านจะมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านได้ใช้โอกาสในการเยือนครั้งนี้ในการปฏิบัติภารกิจด้านไหนบ้างอีกคะ
1: ค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อประมาณวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่นิวยอร์กประเทศสมาชิกเนี่ยก็ได้เห็นชอบกับการปฏิรูปสำคัญอย่างหนึ่งเลยของสหประชาชาติในปีนี้ก็คือในด้านการพัฒนานะคะก็ได้มีการเจรจามากกว่า2เดือนแล้วนะคะเป็นการเจรจาร่างข้อมติที่จะเป็นการปฏิรูปการทำงานของระบบด้านการพัฒนาของ UN เลยนะคะแล้วฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านมาเยือนครั้งนี้ท่านก็ได้พูดคุยกับจะเป็น Resident Coordinator ของเราประจำประเทศไทยนะคะคุณเดลดาโบยนะคะแล้วก็ได้พบกับทีมงานหน่วยงาน UN ต่างๆออฟฟิศต่างๆที่ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งจะเป็นทางด้านการพัฒนาโดยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง UN Office of South Cooperation นะคะอย่างที่เพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งนะคะที่กรุงเทพนะคะ
0: เราก็ได้เจอเสริมความร่วมมือใต้
1: ใช่ค่ะความร่วมมือใต้นะคะก็ได้เจอกับออฟฟิศต่างๆในผู้แทนของ UN แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะว่าประเด็นที่

0: เป็นข้อกังวลว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานของสหประชาชาติที่ผ่านมากับตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเรามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วฉะนั้น UN จะทำงานกับจะเป็นทั้งรัฐบาลหรือว่าประเทศสมาชิกยังไงที่จะส่งเสริมเกื้อกูลกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ย UN เองก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนรัฐบาลและประเทศต่างๆในการที่จะให้บรรลุไม่ว่าจะเป็นนโยบายหลักของแต่ประเทศดังนั้นนะคะแล้วก็บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะท่านก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้แทน UN ต่างๆนี้ท่านได้ประชุมนะคะร่วมกับสมาชิกเขาเรียกว่า regional coordination mechanism นะคะซึ่งเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหับขององค์กร UN ต่างๆเหมือนกันที่ในทั้งไม่แค่ในประเทศไทยก็คือในทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยมากกว่า30 กว่าหน่วยงานเลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในระดับนั้นด้วยเพราะว่าใน1ในการปฏิรูปของเลขาธิการสหประชาชาตินะคะในกูเทเรสนะคะก็อยากจะให้การทำงานในระดับภูมิภาคเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยลงนะคะแล้วมีการทำงานอย่างประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วท่านก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้รับประทานอาหารกลางวันกันแล้วก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นจะทั้งในภูมิภาคแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยบทบาทของไทยในสหประชาชาติค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ยังได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะของในหลวงร.9นะคะก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ครบรอบด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยคุณโอคิดว่าในการที่ท่านได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ว่าแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญานี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
0: การที่ท่านได้ไปเห็นในครั้งนี้นะคะท่านจะได้เห็นบทบาทของประเทศไทยอย่างชัดเจนในการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสมัยถ้าหลายๆคนเคยได้ยินมาเป้าหมายแห่งสหประชาชาตินะคะ Millennium Development Goals สิ่งที่แตกต่างกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับ MDGs เนี่ยก็คือว่าในสมัย MDGs เราไม่มีการติดตามผลการดำเนินการในขณะที่ SDGs มีนะคะแล้วสิ่งที่แตกต่างสำคัญก็คือว่าแต่ก่อน MDGs มีแค่7เป้าหมายในขณะที่ SDGs มี17เป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ SDG 17นะคะก็คือเรื่องเราเรียกกันว่ากลไกการดำเนินงานหรือว่าคือการอนุวัตินั่นเองซึ่งในเรื่องของหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของไทยเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องหุ้นส่วนด้านการพัฒนาเนี่ยก็ไปตอบโจทย์ SDG 17เลยเป็นการช่วยเหลือหรือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพราะเราเองเนี่ยก็คือมีความจะเป็นความร่วมมือใต้ๆหรือจะเป็นความช่วยเหลือทางเชิงเทคนิคหรือว่าทุนการศึกษาต่างๆที่เราประเทศไทยเนี่ยจะยุค MDG สู่ MDG SDG นะคะเราเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแต่ก่อนเราเป็นประเทศผู้รับแต่ตอนนี้ก็คือเราเป็นประเทศผู้ให้แล้วเราจะให้ทางการสนับสนุนการเงินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นในเชิงเทคนิคและการศึกษาเหมือนกันเราก็ได้ให้ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วเราก็ยังมีความร่วมมือด้านการพัฒนาแล้วก็ในลักษณะไตรภาคีอีกนะคะกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็มีประเทศหลายประเทศในแต่ละภูมิภาคค่ะสนใจที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้โดยไทยก็ได้ให้แบ่งปันความรู้ในส่วนนี้และประสบการณ์ในส่วนนี้ค่ะ
1: ฉะนั้นการที่ประธานสหประชาชาติเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนารวมถึงการอนุวัตSDG นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่เพิ่มขึ้นมาจาก MDG ที่ผ่านมานะคะก็บทบาทของไทยในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆในสหประชาชาติและในครั้งนี้เนี่ยท่านประธานสมัชชาก็จะได้เห็นด้วยตาตนเองด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้อนุวัตSDG ไปถึงแล้วนะคะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สำคัญอันนึงของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องของสหประชาชาตินะคะ
2: ยกระดับการเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขงเป็นหนึ่งประชาคมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ครั้งที่8

0: ระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2561ที่กรุงเทพขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะผู้แทนจากกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามที่มาเยือนประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเพราะว่าคุณโอปัจจุบันนี้เนี่ยปฏิบัติราชการอยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติเราก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เรียนรู้มุมมองแล้วก็ประสบการณ์จากประเทศอื่นๆที่ได้ใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาตินะคะคุณโอคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติเราเรียกว่า General Assembly เนี่ยของ UN ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจะขอยกตัวอย่างให้คุณปิ่นฟังไอ้ที่ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะก่อนอื่นขอเกริ่นนิดนึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่าจะย้ายสถานทูตของสหรัฐอเมริกานะคะไปตั้งที่นครเยรูซาเล็มซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่ขัดขานคือจริงๆเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเด็นอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาทวิภาคีกันนะคะต้องเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็จะเชื่อกับเรื่อง two state solution นะคะฉะนั้นการประกาศอย่างนี้ก็เป็นที่ไม่เห็นด้วยของหลายๆประเทศและโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาหรับฉะนั้นพอไปที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอร่างข้อมตินะคะที่จะไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ปรากฏว่าสหรัฐใช้วีโต้อย่างที่เราเคยได้ยินกันคืออำนาจวีโต้นะคะในการคัดค้านก็ทำให้ไม่เกิดร่างข้อมตินี้ได้ฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วในกรอบของคณะมนตรีนะคะประเทศกลุ่มอาหรับนะคะก็ได้ขอเสนอร่างข้อมติเดียวกันเนี่ยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่มันอยู่ในภายใต้สมัชชาแห่งสหประชาชาตินะคะซึ่งก็มีสมาชิก193ประเทศทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันนะคะฉะนั้นประธานสมัชชาก็ได้เรียกให้มีการประชุมเป็น emergency meeting ซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสุดท้ายเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะก็เรียกประชุมแล้วก็มีการลง
1: คะแนนเสียง
2: กันนะคะกับร่างข้อมตินี้นะคะก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปอย่างท่วมท้นว่าประเทศสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีการย้ายหรือว่าตั้งเมืองหลวงที่นครเยรูซาเล็มอันนี้ก็เป็นการใช้กลไกที่สำคัญอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นกรอบเล็กๆซึ่งในคณะมนตรีความมั่นคงจริงๆคือมีสมาชิกทั้งหมด15ประเทศสมาชิกกันนะคะแต่มีประเทศอย่างที่เราทราบกันมี5ประเทศที่เป็นหลักเป็นเพอร์มาเนนต
1: ์
2: ใช
1: ่
2: แล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าได้ใช้กรอบนั้นไม่ได้แล้วก็สามารถที่มาใช้ภายใต้สมัชชาสหประชาชาติแล้วทำให้ทุกคนมีเสียงเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นก็คือเป็นเชิงในสัญลักษณ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นทำให้เห็นว่าโลกเขาคิดกันยังไงด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
1: ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เนี่ยสามารถที่จะใช้กรอบการหารือของสมัชชาสหประชาชาติในการส่งสัญญาณต่อประเด็นที่สำคัญระดับโลกได้นะคะคราวนี้ในมุมมองของคุณโอเนี่ยคิดว่าประเทศไทยสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบ GA หรือว่ากรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรได้บ้างคะ
2: ประเทศไทยของเราที่ผ่านมาก็ใช้เยอะเลยนะ
1: คะ
2: ขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เคยดูแลมานะคะอย่างเช่นร่างข้อมติหรือข้อมติที่เราทราบกันวันดินโลกที่คนไทยหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะคะว่าให้สหประชาชาติเนี่ยเห็นชอบให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกซึ่งประเทศไทยก็ควรเป็นคนเสนอร่างข้อมตินี้แล้วก็ได้ไปทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆจนร่างข้อมตินี้ก็คือเป็นที่ยอมรับโดยเอกฉันท
1: ์
2: ของทั้งหมด193ประเทศนะคะอีกร่างข้อมตินึงที่สำคัญที่ประเทศไทยเป็นคนนำเสนอนะคะก็คือวันพืชแล้วก็สัตว์ป่าโลกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกร่างข้อมติหนึ่งก็คือ World Wildlife Day ซึ่งจริงแล้วทุกปีที่สหประชาชาติก็มีจะเป็นจะมีผู้จะมีทั้งประเทศสมาชิกนะคะจะมีทั้ง NGO นะคะแล้วก็ภาคส่วนต่างๆมีความกระตือรือร้นแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองวันนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเพื่ออนุรักษ์นะคะคือแล้วก็สัตว์ป่าโลกแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการค้าอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็คุ้นเคยของต่างชาติในเรื่องข้อ2ร่างข้อมตินี
1: ้
2: แล้วก็อีกอันนึงล่าสุดเลยนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะประเทศไทยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนะคะ

0: คอมมติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วหน้านะคะหรือว่า universal health coverage นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือในส่วนของการทำงานจะเป็นการทำงานที่สหประชาชาติของเจนีวาก็ทำงานร่วมใกล้ชิดกับนิวยอร์กแล้วทำงานก็อยากเป็นระบบนะคะฉะนั้นเราก็คงจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะก็มีบทบาทสำคัญค่ะ
1: นะคะโดยยกตัวอย่างที่สำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมบทบาทของประเทศในกรอบสมัชชาสหประชาชาติอย่างไรคุณโอก็ได้ยกตัวอย่างให้เราฟังซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราได้รำลึกถึงวันที่5ธันวาของทุกๆปีนะคะเป็นวันดินโลกแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้วิจัยพัฒนาเรื่องของดินแล้วก็ท่านก็เป็นที่ยอมรับในระดับสหประชาชาติในระดับโลกนะคะว่าวันที่5ธันวาคมทุกปีเป็นวันดินโลกด้วยค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณโอได้เล่าให้เราฟังถึงการทำงานของระบบ UN นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากจะรับฟังประสบการณ์ของคุณโอในการทำงานอยู่ใน UN นะคะตอนนี้เนี่ยคุณโอได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติมาแล้วประมาณ9เดือนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคงจะมีความยากลำบากหรือว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยเราอยากจะถามคุณโอว่าทำงานในตรงนี้เนี่ยร่วมกับนักการทูตอื่นๆของประเทศอื่นๆในระดับโลกเนี่ยมีความประทับใจยังไงบ้างคะ
0: จะขอเล่าให้คุณปิ๊กอาจจะเป็นทั้งความท้าทายแล้วก็เป็นความประทับใจไปในตัวเลยเพราะว่าถ้าทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราก็คนนักการทูตเราจะทำงานกับคนไทยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอไปทำงานที่ออฟฟิศของประธานสมัชชาสหประชาชาติเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานกว่า30สัญชาติทั้งหมดนะคะก็มีความแตกต่างกันจะเป็นทั้งเอเชียจะเป็นตะวันออกกลางการพูดคุยการเห็นใจซึ่งกันและกันจริงๆก็คือมันเป็นเหมือนความเข้าใจร่วมกันแต่ว่าการแสดงออกอาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงก่อนนะคะก็เรียนรู้กันและกันในการทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในออฟฟิศนี่ก็คือข้อดีก็คือตอนนี้ในส่วนของสหประชาชาตินะคะก็ได้มีการให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายฉะนั้นในขณะเดียวกันที่ออฟฟิศตอนนี้ก็คือจะว่าไปแล้ว 70% เป็นภาคสตรีนะคะ
1: ส่วน
0: 30% เป็นผู้ชายก็ทำให้เห็นว่าในขณะเดียวกันสังคมการทำงานก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนั้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านประธานสมัชชาเองก็ให้โอกาสคนเพราะว่าจริงๆแล้วอายุโดยเฉลี่ยของที่ออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะก็ถือว่าเป็นออฟฟิศที่ค่อนข้างที่จะเด็กกันอยู่นะคะแต่พวกเราก็ทำงานกัน30คนก็ทำงานที่พหุภาคีจะว่าแล้วเพราะว่าไปแล้วครอบคลุมทุกอย่างเหมือนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คือนอกจากจะดูแลเรื่องทางด้านคณะกรรมการ2จะเป็นทางด้านการพัฒนาทางด้านการเงินแล้วนะคะยังดูแลทางในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหประชาชาตินะคะแต่ก็ยังต้องครอบคลุมกับประเด็นต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่เรื่องนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือเรื่องเมียนมาเพื่อนบ้านก็คือจะครอบคลุมจะได้ทำทุกเรื่องเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยโดยที่ท่านประธานสมัชชาจะค่อนข้างเป็นคนที่เดินทางโดยคณะเล็กเหมือนอย่างเช่นที่มาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้นะคะจริงๆคณะท่านทั้งหมดเนี่ยรวมตัวดิฉันแล้วก็เป็นแค่ประมาณก็4คนเท่านั้นใช่หรือว่าการที่ไปเยือนประเทศอีกครั้งนึงที่เคยไปกับท่านไปที่ประเทศออสเตรียก็ไปกัน4คนอีกฉะนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าก็มีประธานสมัชชาแล้วก็จะมีจะเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีตัวดิฉันเลยฉะนั้นเวลาไปเข้าประชุมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ต้องเป็นคนที่จะจัดการทั้งระบบทั้งเนื้อหาสาระจัดการทุกอย่างให้ว่าถ้าจะให้ท่านพูดประเด็นสนทนาอะไรยังไงแล้วต้องทำโลจิสติกทุกอย่างให้ก็เหมือนเป็นหนึ่งกระทรวงอยู่ในตัวเราหมดเลยแล้วก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงเพราะว่าแต่ก่อนพอเราทำงานจะเป็นที่กระทรวงนะคะหรือว่าที่คณะผู้แทนถาวรเรายังมีแบ่งการแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือรวมกันหมดเลยก็เป็นความท้าทายแต่ก็เป็นความสนุกทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เราได้เติบโตในแง่ครั้งจะเป็นการความคิดความอ่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำงานอะไรก็ตามนะก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเพราะจริงบางทีพอเราไปทำงานโดยเฉพาะคนเอเชียอาจจะดูเด็กกว่าเพื่อนนิดนึงในออฟฟิศใช่ไหมคะเขาอาจจะนึกว่าเรา20กว่าใช่ไหมคะฉะนั้นก็คือมันพอเราทำงานก็ต้องใช้ความเป็นมืออาชีพเข้าช่วยเยอะ
1: น่าสนใจมากเลยค่ะซึ่งได้เรียนรู้ทั้งโลจิสติกทั้งในแง่ของสารถะทำเองทุกอย่างหมดนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณโอเป็นอย่างมากนะคะคุณโอคะช่วยแบ่งปัน

0: บทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเรารับทราบสักนิดนึงค่ะ
1: ค่ะการเป็นนักการทูตในระบบผู้ภาคีนะคะและโดยเฉพาะพอมาทำงานอยู่ที่สำนักงานของประธานสมัชชาสหประชาชาติเราไม่ได้ดูแลผลประโยชน์เฉพาะของประเทศไทยแล้วเท่านั้นเพราะจริงแล้วเราหนึ่งคือที่สำคัญคือเราต้องวางตัวเป็นกลางนะคะเพราะจริงแล้วประธานสมัชชาเนี่ยท่านก็คือเป็นผู้แทนของ193ประเทศนะคะฉะนั้นเราก็ต้องวางตัวเป็นกลางถ้าเราจะให้คำแนะนำกับประเทศที่อาจจะมีผลประโยชน์เรื่องนี้เยอะหรือเรื่องน้อยเนี่ยเราต้องสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ไม่ลำเอียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็เป็นความท้าทายในขณะเดียวกันค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะมีความสนใจที่จะทำงานในระบบสหประชาชาติในการทูตพหุภาคีคุณโอจะมีข้อแนะนำให้น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่นี้อย่างไรคะ
1: ข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะที่จะทำงานทางด้านการทูตพหุภาคีหรือว่าแม้แต่จะทำงานทางด้านการทูตด้านการระหว่างประเทศนะคะหนึ่งเลยคือต้องเป็นคนที่ well-roundedนะคะคือคงไม่ต้องแบบไม่ต้องทราบทุกอย่างแต่เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่ well-rounded ปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้นะคะเพราะตอนนี้โลกก็ไปก้าวไปเร็วนะคะ
0: คุณหมายถึงว่าจะต้องรู้เรียนรู้ข้อมูลรอบๆตัวมีความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
1: ใช่ค่ะและในขณะเดียวกันก็มีหลายช่องทางนะคะที่จะให้เข้าไปอยู่ในสหประชาชาติได้หรืออย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเป็นน้องๆยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะคะอายุสุดต่ำกว่า30กว่าเนี่ยก็จะมี Young Professional Program ของสหประชาชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้แล้วจริงๆแล้วคนไทยคนสัญชาติไทยเนี่ยไม่คือยังมีไม่เยอะในระบบสหประชาชาตินะคะก็เลยพยายามที่จะให้น้องๆมีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้มากขึ้นนะคะก็เปิดโอกาสให้คนไทยสมัครแล้วก็เข้าในระบบมากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยเพราะว่าพอเข้าในระบบได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปประจำการประเทศต่างๆซึ่ง UN เนี่ยมีอยู่หลายประเทศนะคะโอเคใช่มีที่นิวยอร์กใช่มีที่เจนีวามีแต่ก็มีที่ไนโรบีเหมือนกันแล้วก็มีออฟฟิศต่างๆในประเทศต่างๆทุกภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกานะคะอันนี้ก็คือต้องพร้อมเดินทางด้วยนะคะ
0: ต้องมีความพร้อมที่จะไปอยู่ในที่ที
1: ่อาจจะไม่ใช่สบายเหมือนเมืองไทย
0: ใช่ค่ะท่านี้น้องๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่เราก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการทูตผู้ภาคีอยู่หลายๆครั้งนะคะลองเข้ามาดูเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเข้าไปดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติก็จะได้รับข้อมูลโอกาสในการเข้าศึกษาหรือว่าฝึกงานหรือว่าทำงานในกรอบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็รายการรอบบ้านเราของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณโอธนวันเป็นอย่างมากที่ให้โอกาสวิทยุสารานรมเป็นครั้งที่สองนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมติดตามรายการรอบบ้านเราและรายการต่างๆของวิทยุสารานรมนะคะผ่านช่องทางวิทยุสารานรม AM 1575นะคะ Facebook สารานรม Radio ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 1อาเซียน
1: อรุณสุเซอร์ไพรส์อรุณสวัสดิ์ตะวัน
2: อรุณสวัสดิ์ครับเอ๊ะเนซ่าทักตะวันเป็นภาษาอะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่าภาษาของประเทศที่เราจะไปกันวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะงั้นก่อนไปเรามาทบทวนกันดีกว่านะว่าไปที่ไหนกันมาบ้างแล้ว
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: ที่ไปมาแล้วก็มีไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย
2: ต่อด้วยฟิลิปปินส์บรูไนเวียดนามแล้วก็พม่าเหลืออีกประเทศหนึ่งก็คือ
1: ประเทศกัมพูชา
2: ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตะลุยประเทศกัมพูชาสมาชิกลำดับสุดท้ายในอาเซียนกันเลย
1: เย้
3: ห้องโลก10+1

0: ถึงแล้วล่ะตะวัน
1: ไหนไหนว้าวนี่ที่ไหนงั้นเหรอเนซ่าทำไมดูคล้ายๆกับประเทศไทยเลยอ่ะ
0: อ๋อที่นี่ก็คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชายังไงล่ะแถมเมื่อก่อนนะนะที่นี่ยังถูกเรียกว่าไข่มุกแห่งเอเชียใช่ไหม
1: ว้าวงั้นเหรอครับ
0: ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ขนาดประมาณ1ใน3ของประเทศไทยและมีลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกับชามเพราะว่าตรงกลางของประเทศนั้นเป็นแอ่งทะเลสาบและมีลุ่มแม่น้ำโขงที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะแถมมีภูเขาล้อมรอบอยู่ตั้ง3ด้านแน่คือด้านทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนามและด้านทิศเหนือกับด้านทิศตะวันตกที่ติดกับประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศกัมพูชาด้านทิศเหนือยังมีพรมแดนติดกับประเทศลาวอีกด้วยนะส่วนทิศใต้นั้นก็ติดกับอ่าวไทยไงล่ะ
1: โอ้โหติดกับประเทศไทยตั้งหลายด้านเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วประเทศกัมพูชากับไทยมีพื้นที่ติดกันยาวถึง803กิโลเมตรเลยนะแต่ตอนนี้เนซ่าว่าเราช่วยกันหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะตะวัน
1: งั้นไปตะลุยหาให้ทั่วเมืองกันเลย
0: เย้ๆๆเนซ่าเจอแล้วล่ะตะวัน
1: งั้นก็เปิดดูเลยสิเนซ่า
0: แป๊บนึงนะประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนตลอดทั้งปีจะมี2ฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อนโดยมีช่วงฤดูฝนยาวนานกว่าฤดูร้อนและก็จะมีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนตุลาคมส่วนช่วงที่ร้อนที่สุดก็คือช่วงเดือนเมษายน
1: ตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ากัมพูชามีแค่2ฤดูเองอ่ะ
0: งั้นเราไปตามหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆกันต่อเถอะนะ
1: รับทราบครับกัปตันเนซ่า
2: อัจฉริยะคนนี้ไม่เคยเอาเปรียบเด็กอยู่แล้วล่ะนะแล้วนี่มันเครื่องอะไรของแกล่ะเนี่ยฮะ
3: ก็เครื่องติดต่อไงลุงเอาไว้ติดต่อกับคอมะยานของฉัน
2: โอ้โหมีของเล่นดีๆก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะแกเนี่ย
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เราอยู่ที่ไหนกันเหรอครับเนซ่า
0: หน้าอาคารรัฐสภากัมพูชายังไงล่ะ
1: อ๋องั้นกัมพูชาปกครองประเทศแบบไหนกันเหรอครับ
0: กัมพูชาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลยังไงล่ะ

0: ตะวันเจอแล้วครับนี่ไงรีบเปิดให้ตะวันดูเลยสิครับเนซ่า
1: จ้าจ้าใจร้อนจังเลยนะตะวันเนี่ยกัมพูชาในสมัยโบราณนั้นมีชื่อเรียกว่าอาณาจักรขอมซึ่งอำนาจยิ่งใหญ่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่อย่างยาวนานกว่า600ปีก่อนที่จะเสื่อมอำนาจลงจนถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลายาวนานกว่า400ปีจนปีพุทธศักราช2406ในสมัยล่าอาณานิคมกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสอยู่นานถึง90ปีฝรั่งเศสถึงได้มอบเอกราชคืนให้กับกัมพูชาอย่างสมบูรณ์ในวันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2496ค่ะ
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวด่วนมากเนซ่า
1: เอ๊ะมีเรื่องอะไรงั้นเหรอคามี่
2: ฉันเพิ่งตรวจเจอสัญญาณทริกกี้ใกล้ๆกับพวกนายแต่ตอนนี้สัญญาณห่างออกไปแล้วล่ะ
1: ฮะคราวนี้จะมาไหมไหนอีกนะ
2: ยังไงก็ระวังตัวไว้ด้วยละกันนะ
1: อืมขอบใจที่เตือนนะคามี่
0: งั้นเรารีบไปกันเถอะครับเนซ่าตะวันน่ะอยากไปดูเมืองโบราณดังๆของกัมพูชาอย่างปราสาทหินนครวัดนครธมอะไรอย่างเงี้ยจะต้องสุดยอดแน่ๆเลยอะเนาะ
3: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
4: ฮะทริกกี
3: ้หน่อยฝากเอาไว้ก่อนเถอะพวกแก
0: ถ้าขยันขโมยขนาดเนี้ยขอแนะนำให้ไปหาข้อมูลเองจะดีกว่านะทริกกี
1: ้งั้นเราไปกันต่อดีกว่านะตะวัน
0: ว้าว
1: ที่นี่ก็คือปราสาทหินนครวัดที่ตะวันอยากมายังไงล่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆด้วยนะครับแต่ปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนเหรอครับเนซ่า
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่17ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง37ปีใช่นะแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ตอนหลังยังมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างเกือบร้อยปีเลยแหละ
0: โอ้โหนานจังเลยอ่ะแล้วทำไมเขาต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้ด้วยอ่ะ
1: ปราสาทนครวัดเนี่ยเป็นเทวาลัยที่สร้างถวายแด่พระวิษณุในศาสนาฮินดูซึ่งในยุคนั้นมีความรุ่งเรืองมากในดินแดนแถบนี้แต่ภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธและตะวันรู้ไหมว่ายูเนสโกนะได้ขึ้นทะเบียนปราสาทนครวัดเป็นมรดกโลกด้วยนะ
0: โอ้โหเป็นมรดกโลกด้วยเหรอตะวันอะรู้แต่ว่านครวัดเคยเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคที่ผ่านมา
1: ปราสาทนครวัดนะเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชาเลยล่ะขนาดธงชาติของเขาก็ยังมีรูปปราสาทนครวัดอยู่ด้วยเลยธงชาติของกัมพูชานั้นมีแถบสี3แถบ2สีคือสีแดงและสีน้ำเงินและมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางธงสีแดงหมายถึงชาติสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ส่วนปราสาทก็หมายถึงสันติภาพและก็ศาสนา
0: ความหมายก็คล้ายๆธงชาติของไทยเลยอ่ะแต่พอพูดถึงศาสนาแล้วคนกัมพูชานับถือศาสนาอะไรเหรอครับเนซ่า
1: คนกัมพูชาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ90ก็นับถือศาสนาพุทธค่ะ
0: เฮ้ย
5: ท่าดายังจำกันได้ไหมเอ่ยเด็กๆ
1: จำโจรมายากร
5: ใช่แล้วข้าขอสมบัติไปล่ะนะทริกกี้เร็วรีบมารับฉันเร็วเข้าเย้ไอ้ไม่นะ
0: ได้บันทึกข้อมูลคืนมาแล้วครับรีบใช้เครื่องวาร์ปเลยเนซ่าเร็ว
1: เนซ่าจัดให้ค่ะ
5: โอ้ยแกจงใจขับยานห่วยๆของแกมาชนนกของฉันทำไมกันเนี่ยฮะเจ้าเด็กโง่
3: ก็ลูกบอกว่าฉันรีบบินมารับเองนี่นะ
5: ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปนะเราไม่มีทางแย่งสมบัตินั่นมาได้แน่ๆเราคงต้องวางแผนกันให้ดีกว่านี้ซะละแกจะได้ไม่ทำพลาดอีกไง
3: โอ้โหมาโทษเราอีกนะ
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
1: เฮ้ย
0: เหนื่อยเลย
1: เกือบเสียบันทึกข้อมูลให้จอมโจรมายากรไปซะแล้วสิ
0: โหยคนเยอะจังเลยอ่ะแล้วเราควรพูดภาษาอะไรกับพวกเขาล่ะครับเนี่ยเนซ่า
1: คนกัมพูชาน่าใช้ภาษาเขมรแต่พวกเขาจะเรียกภาษาของเขาว่าภาษาเขมร แล้วก็ใช้เป็นภาษาราชการด้วยนะ

0: ส่วนภาษาอื่นๆที่ใช้ทั่วไปก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเวียดนามภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะอ๋อและภาษาคแมร์เนี่ยก็มีหลายสำเนียงตามแต่ละท้องถิ่นด้วยล่ะ
1: ก็คงเหมือนกับภาษาไทยสินะครับที่มีสำเนียงต่างๆทั้งสำเนียงเหนืออีสานใต้สุพรรณตะวันออกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วล่ะแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นภาษาเดียวกัน
1: โอ๊ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
0: เนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: โอ้ยฝีมือของฉันเองแหละหนุนหนู
3: เจ้าจะมาเยี่ยมกันอีกแล้ว
0: จะมาไหมไหนกันอีกแล้วคราวนี้
1: เนซ่าดูบันทึกข้อมูลเอาไว้ดีๆนะ
0: ฮะหายไปแล้วอ่ะ
1: ฮะอะไรหายไปอ่ะ
0: บันทึกข้อมูลยังไงล่ะหายไปแล้วอ่ะ
1: เฮ้ยอะไรกันอ่ะจะหายไปได้ยังไงในเมื่อจอมโจรมายากลก็ยืนอยู่ตั้งไกลนี่นา
0: ไม่รู้สิแต่ว่ามันหายไปแล้วจริงๆนะเนี่ย
4: หานี่อยู่ใช่ไหมล่ะเยเนซ่าน
0: ายนี่เองทริกกี้นายล่องหนมาขโมยไปตอนพวกเราชุลมุนกันอยู่นี่เองอ่ะ
1: หุยทั้งสองคนร่วมมือกันอย่างนั้นเหรอเนี่ย
4: งั้นฉันขอตัวบินกลับบ้านไปก่อนแล้วนะเพราะว่ารายงานฉันเสร็จแล้วนี่นา
0: ทอมมี่รีบมาที่นี่ด่วนจีเลยนะรีบตามยานทริกกี้ไปเลยทอมมี
1: ่เอ๊ะเนซ่านั่นคือเขาพระวิหารใช่ไหมอ่ะ
0: ใช่แล้วนั่นคือปราสาทเขาพระวิหารเป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่านครวัดอีกนะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูเทียบได้กับปราสาทหินเขาพนมรุ้งของไทยแต่ว่าตอนนี้รีบอยู่ถ้าตะวันอยากรู้เพิ่มเอาไว้กลับไปหาหนังสือมาอ่านกันนะ
2: ปะโถเหยียบคันเร่งให้จมท้องอย่าไปเลยเซ่เจ้าเด็กโง่
4: เฮ้ยอย่าเรียกฉันว่าเด็กโง่ได้ไหม
2: เย้ระวัง
1: เย้เย้สำเร็จแล้วฮะ
3: เฮ้ยตายแน่
4: เฮ้ยทำอะไรของลุงเนี่ย
2: ก็ทำแบบนี้ไงขอลาขาดไปกับสมบัติเลยล่ะนะเจ้าเด็กโง่
4: อ้าวเฮ้ยลุงกี้กองเร
1: ่เมื่อกี้ตะวันเห็นจอมโจรมายากลหนีออกจากยานทริกกี้ไปแล้วอ่ะมันที่ข้อมูลต้องอยู่กับเขาแน่ๆเลยนี่เนซ่ารีบเลี้ยวยานกลับไปตรงที่หมอนนั่นกระโดดลงเร็ว
0: รับทราบจับดีๆนะ
2: ฮ่าฮ่าเสียงอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะเจ้าเด็กบ้าทำอะไรของแกเนี่ย
1: เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าคืนมาซะดีๆนะไม่อย่างนั้นล่ะก
2: ็ไม่อย่างนั้นจะอะไรฮะเย้ไม่จริงนะนี่มันคุกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแกมา
0: ได้บันทึกข้อมูลกลับคืนมาหรือเปล่าตะวัน
1: ได้สินี่ไง
3: ใช่โย
5: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ถ้างั้นคราวนี้เรามาแข่งกันหาบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายกันเอาไหมตะวัน
1: ได้เลยตะวันจะต้องชนะเนซ่าแน่แน่
0: เนซ่าก็จะไม่ยอมแพ้ตะวันเหมือนกันนั่นแหละอาฮ่าเนซ่าเจอแล้วเย้เย้เย
1: ้ว้าแพ้จนได้ตะวันยอมให้ก็ได้
0: อาชีพหลักของชาวกัมพูชาก็คือเกษตรกรรมที่ปลูกกันในที่ราบในภาคกลางและรอบๆทะเลสาบส่วนพืชสำคัญที่นิยมปลูกกันก็มีข้าวเจ้ายางพาราแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีการทำป่าไม้ในเขตเทือกเขาทางภาคเหนือด้านการประมงนั้นกัมพูชามีทะเลสาบเขมรที่นับเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้นะ

0: ป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของกัมพูชาด้วยเหมือนกัน
1: ตะวันว่าแล้วเชียวก็กัมพูชาน่ะมีที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะปราสาทหินต่างๆมากมายเลยนี่นา
0: อืมใช่แล้วล่ะแต่เนี่ยก็ใกล้ค่ำแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านะตะวัน
1: ว้าตะวันยังเที่ยวไม่จุใจเลยอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อของฝากเลยด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวนะตะวันตะวันแลกเงินมาแล้วเหร
1: อโอ้จริงสิตะวันลืมเรื่องแลกเงินไปเลยอ่ะว่าแต่ประเทศกัมพูชาเขาใช้เงินสกุลไหนกันหรอ
0: ประเทศกัมพูชาน่ะเขาใช้เงินเรียวแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเนซ่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกตะวันอย่าเพิ่งเอาไปใช้เลยนะ
1: ก็ได้ครับงั้นกลับก็กลับลาก่อนนะกัมพูชา
0: ส้มเรียวซันไฮลาก่อนกัมพูชา
2: เจอกันอีกเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบแทนพวกนายอย่างสาสมเลยคอยดูเถอะ
0: เย้สำเร็จแล้วไปตะลุยทุกประเทศในอาเซียนมาแล้วชอบประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าวะตะวัน
1: ตะวันชอบทุกประเทศเลยอ่ะ
0: เหมือนนี่เลยเนซ่าก็ชอบทุกประเทศเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็มีจุดเด่นของตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่ยังไงตะวันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนซ่า
0: ที่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลกลับมาจนครบหมดสมอากุลขอบใจมากนะตะวัน
1: ไม่เป็นไรครับเพราะตะวันก็ยังได้นั่งยานเจ๋งๆเดินทางด้วยการวาร์ปแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปทั่วอาเซียนเลยด้วยนี่นาว่าแต่เนซ่าได้บันทึกข้อมูลครบหมดแล้วอ่ะเนซ่าจะรีบกลับดาวเนซ่าเลยหรือเปล่าอ่ะ
0: ยังไม่กลับก็ได้ว่าแต่ตะวันจะให้เนซ่าอยู่ทำอะไรหรอ
1: คือว่าตะวันน่ะอยากชวนเนซ่าไปอีกที่นึงอ่ะ
0: อ๋อได้สิที่ไหนหร
1: อที่ยังไม่บอกดีกว่าเป็นความลับวันนี้พักกันก่อนนะเนซ่า
0: จุ๊บเลี้ยเพลงครายแล้วพบกันใหม่นะตะวัน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ใน1960年邓培同九世王溥密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施立即王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料，反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了 施利吉王太后殿下，保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。 殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各家穿着泰式服装。最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามรายการสอนภาษาที่จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านเพลิดเพลินไปกับภาษาและเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามเพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ได้พบกับประสบการณ์แปลกใหม่แต่อุปสรรคของการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศมีอยู่อย่างนึงที่ผมคิดว่าหลายๆคนต้องปวดหัวมาเหมือนกันนั่นก็คือการถามทางค่ะจะเลี้ยวซ้ายจะไปขวาหรือไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าเขาพูดกันยังไงนะคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะเรามีกูรูด้านภาษาเวียดนามอยู่กับรายการของเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในตอนที่แล้วเรารู้จักการถามสภาพภูมิอากาศภาษาเวียดนามกันไปแล้ววันนี้ก็เตรียมออกเดินทางไปเที่ยวกันต่อได้เลยว่าแต่การถามทางและการเดินทางในภาษาเวียดนามมีรูปประโยคการถามตอบอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่เราลองมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ในภาษาเวียดนามกันก่อนขอเริ่มต้นจากคำว่าสนามบินนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าเซินไบเซินไบต่อมาหยากาหยากาคือสถานีรถไฟนะครับต่อมาสถานีขนส่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบนแซบิดเบนแซบิดต่อมาคำว่าโรงแรมนะครับแคกซานแคกซานซูเปอร์มาร์เก็ตภาษาเวียดนามคือเซียวทิเซียวทิต่อมาคำว่าห้างสรรพสินค้าคำนี้ยาวหน่อยใช้คำว่าจุงเติมเทืองใหม่จุงเติมเทืองใหม่ต่อมาตลาดบ้างตลาดใช้คำว่าเจอเจอบริษัทใช้คำว่ากงตีกงตีสวนสาธารณะใช้คำว่ากงวิกงเวียนต่อมาคำว่าโรงอาหารภาษาเวียดนามใช้คำว่ากันตีนกันตีนร้านหนังสือเหี่ยวแซกเหี่ยวแซกร้านขายยาเหี่ยวทวกเหี่ยวทวกธนาคารเงินห่างเงินห่างภัตตาคารยาห่างยาห่างร้านอาหารกวานอันกวานอันต่อมามาดูไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ภาษาเวียดนามบูเดียนบูเดียนโรงพยาบาลเบ่งเวียนเบ่งเวียนมหาวิทยาลัยใช้ได้2คำคำแรกคือเจืองไดฮอกหรือใช้คำว่าไดฮอกเฉยๆก็ได้นะครับต่อมาโบสถ์ภาษาเวียดนามคือยาเธอยาเธอวัดภาษาเวียดนามใช้คำว่าจัวจัวศาลเจ้าเดนเดนพิพิธภัณฑ์บ่าวต่างบ่าวต่างสถานเอกอัครราชทูตใช้คำว่าได้ซื้อกวานได้ซื้อกวานต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตำแหน่งสถานที่ในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถเอาชื่อสถานที่วางไว้หน้าประโยคแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเดลนะครับคำว่าเดลจะแปลว่าที่ไหนซึ่งจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามตามตารางดังต่อไปนี้เรามาดูรูปประโยคแรกนะครับเซียวทิเดลเซียวทิเดลแปลว่าอะไรครับแปลว่าห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ไหนนะครับหรืออาจจะเติมอะวางข้างหลังเพื่อให้ประโยคสุภาพนะครับลองมาอ่านตามพร้อมกันแคกซานเดลแคกซานเดลเงินห่างเดลเงินห่างเดลยาห่างเดลยาห่างเดลจับเจียวฟิล์มเดลจับเจียวฟิล์มเดลเซินไบเดลเซินไบเดลเบนแซบิดเดลเบนแซบิดเดลและเวลาตอบท่านผู้ชมสามารถเอาชื่อสถานที่ตามด้วยคำว่าและก็บวกกับที่ตั้งหรือว่าที่อยู่ได้ตัวอย่างแรกนะครับ

แคกซานเมเรียเออเดลอะแคกซานเมเรียเออเดลอะนะครับชื่อโรงแรมนี้คนเวียดนามจะอ่านว่าเมเรียนะฮะแปลว่าโรงแรมมีเลียอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนค่ะลองมาดูประโยคคำตอบแคกซานเมเรียเออโสโบนไม่โบนเบโฟหลีเถื่องเกียรติแคกซานเมเรียเออโสโบนไม่โบนหรือว่าโบนไม่ตือนะครับบีอ่านว่าเบนะฮะโฟหลีเถื่องเกียรตินะครับโรงแรมมีเลียอยู่เลขที่44 B นะครับถนนหลีเถื่องเกียรตินะฮะอีกตัวอย่างลองมาดูเหี่ยวแซกทังลองเออเดลเหี่ยวแซกทังลองเออเดลเหี่ยวแซกแปลว่าร้านหนังสือนะครับทางลองคือชื่อเออเดลคืออยู่ไหนนั่นเองนะครับร้านหนังสือทางลองอยู่ไหนแล้วก็ตอบด้วยการทวนกลับเลยว่าเหี่ยวแซกทางลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนเหี่ยวแซกทางลองเออโสนำเมลำโฝจางเตียนร้านหนังสือทางลองอยู่เลขที่55ถนนจางเตียนคราวนี้รู้วิธีการถามตำแหน่งสถานที่แล้วเราก็มาต่อกันด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับยานพาหนะในภาษาเวียดนามขอเริ่มต้นด้วยคำว่ารถก่อนนะฮะรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าแซออกเสียงตามแซต่อมาแซไหมแซไหมแซไหมคือรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาแซโอโตแซโอโตแซโอโตคือรถยนต์หรือเรียกว่าโอโตอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมาแซโอมแซโอมแซแปลว่ารถโอมแปลว่ากอดรถกอดก็คือรถมอไซค์รับจ้างนั่นเองนะครับต่อมาแซดาบแซดาบแซดาบคือรถจักรยานดาบแปลว่าถีบนะฮะรถถีบนั่นเองต่อมาแซบิดแซบิดคือรถเมย์นะฮะต่อมาแซตักซีแซตักซีนะครับเวียดนามไม่เรียกแท็กซี่แต่เวียดนามเรียกว่าตักซีก็คือรถแท็กซี่ต่อมาแซแคกแซแคกคือรถโดยสารนะครับแคกแปลว่าแขกนั่นเองต่อมาแซเหลือแซเหลือหรือเต่าหว่าเต่าหว่าทั้งแซเหลือกับเต่าหว่าแปลว่ารถไฟนะครับต่อมามาดูรถไฟฟ้าบ้างนะฮะรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนฟ้านะฮะหรือว่าบ้านเราใช้ BTS นะฮะเวียดนามเรียกว่าเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าเดี่ยนเจนกาวเต่าแปลว่ารถไฟนะฮะเดี่ยนแปลว่าไฟฟ้าเจนแปลว่าบนกาวแปลว่าสูงนะฮะต่อมามาดูรถไฟฟ้าใต้ดินบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าเต่าเดี่ยนเงิมเต่าเดี่ยนเงิมก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินต่อมามาดูเครื่องบินภาษาเวียดนามคือไหมใบไหมใบเรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าเทวียนเทวียนต่อมาสำล้อนะฮะเวลาเราไปเวียดนามเราจะเห็นสำล้อเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าซิกโลซิกโลแล้วเวลาเดินล่ะครับเวลาเดินเท้าภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีโบดีโบและสุดท้ายคือวิ่งนะฮะวิ่งภาษาเวียดนามออกเสียงตามใจใจนะครับออกเสียงสั้นๆต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามต่อพาหนะในการเดินทางภาษาเวียดนามกันนะฮะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้รูปประโยคการถามตอบพาหนะในภาษาเวียดนามนะครับง่ายๆนะฮะโดยการนำประธานตามด้วยคำว่าไปซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีตามด้วยสถานที่และตามด้วยคำว่าบังซีคำว่าบังซีมีความหมายว่าโดยอะไรดูตัวอย่างเช่นจีดีจาบเจียวฟิล์มบังซีจีดีจาบเจียวฟิล์มบังซีแปลว่าพี่ไปโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์โดยอะไรหรือว่าด้วยอะไรต่อมาแองดีแทงโฝโฮจีมิงบังซีแองดีแทงโฝโฮจีมิงบังซีพี่ไปนครโฮจีมิงโดยอะไรหรือแอมดีถ่ายลานบังซีแอมดีถ่ายลานบังซีน้องไปไทยแลนด์นะครับน้องไปประเทศไทยโดยอะไรเวลาตอบง่ายๆก็คือเอาประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่าดีตามด้วยสถานที่และบังและชื่อยานพาหนะนะครับก็คือจะเป็นโตยดีตามด้วยสถานที่ตามด้วยคำว่าบังและตามด้วยชื่อยานพาหนะตัวอย่างแรกนะครับแองดีแทงโฝหวยบังซีแองดีแทงโฝหวยบังซีพี่ไปนครเวโดยอะไรออกเสียงว่าหวยนะครับไม่เว

0: นะฮะเวลาตอบดูตัวอย่างโตยดีแถงโฝหวยบังเต่าหว่าโตยดีแถงโฝหวยบังเต่าหว่าฉันไปนครเวโดยรถไฟนั่นเองดูตัวอย่างต่อมาจิดีบังก๊กบังซีจิดีบังก๊กบังซีพี่ไปบังก๊กคือกรุงเทพโดยอะไรนะครับลองมาดูประโยคคำตอบบ้างโตยดีบังก๊กบังไหมใบโตยดีบังก๊กบังไหมใบฉันไปกรุงเทพโดยเครื่องบินต่อมาเรามาดูเรื่องคำศัพท์การบอกทิศทางและตำแหน่งภาษาเวียดนามเริ่มต้นคำแรกเลยคำว่าเหืองพร้อมกันเหืองเหืองแปลว่าทิศต่อมาบักบักคือเหนือนามนามคือทิศใต้ดงดงคือทิศตะวันออกเตยเตยคือตะวันตกดีถังดีถังแปลว่าตรงไปนะฮะต่อมาแสจ่ายแสจ่ายแปลว่าเลี้ยวซ้ายต่อมาแสฝ่ายแสฝ่ายคือเลี้ยวขวาคำต่อมาตรงกันข้ามภาษาเวียดนามง่ายๆโดยเซียนโดยเซียนคำต่อมาเบนแก่งเบนแก่งก็คือด้านข้างนะครับเจือกหมัดเจือกหมัดแปลว่าด้านหน้าไกวหลายไกวหลายคือเลี้ยวกลับไกวแซไกวแซคือกลับรถดีเตียบดีเตียบคือตรงไปต่อหรือว่าไปต่อนั่นเองแล้วถ้าหยุดง่ายๆนะครับใช้คำว่าซึ่งหลายซึ่งหลายต่อมาคำว่าถนนถนนภาษาเวียดนามมี2คำคือคำว่าเดืองและคำว่าโฝคำว่าเดืองคือถนนใหญ่ส่วนโฝคือถนนเล็กนะครับต่อมามาดูทางด่วนบ้างเดืองกาวตกเดืองกาวตกคือทางด่วนต่อมาเกวเวือดกวาเดืองเกวเวือดกวาเดืองคือสะพานลอยนั่นเองคำว่ากวาเดืองเฉยๆแปลว่าข้ามถนนต่อมาแดนซาวทงแดนซาวทงก็คือสัญญาณไฟจราจรนะครับส่วนคำว่า4แยก3แยก5แยกภาษาเวียดนามง่ายๆนะครับนำคำว่าหงาแล้วก็ตามด้วยตัวเลขบาคือ3ตือคือ4นำคือ5ถ้า3แยกก็คือหงาบาหงาบา4แยกคือหงาตือหงาตือ5แยกคือหงานำหงานำและคำสุดท้ายฟุตบาทภาษาเวียดนามคือเวียแฮเวียแฮในส่วนของไวยากรณ์วันนี้ผมจะขอเริ่มต้นกับไวยากรณ์ตือเดนนะฮะมีความหมายว่าจากจุดๆถึงซึ่งผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วในตอนที่8คราวนี้เราลองมาดูการใช้ตือเดนในอีกรูปแบบหนึ่งตือเดนใช้บอกระยะทางเริ่มต้นจนถึงระยะทางสิ้นสุดตัวอย่างเช่นตือเซินไบเดนแคกซานบาวเนียวเกยโสอ่านทั้งประโยคพร้อมกันตือเซินไบเดนแคกซานบาวเนียวเกยโสตือแปลว่าจากใช่ไหมฮะตือเซินไบจากสนามบินเดนแคกซานถึงโรงแรมบาวเนียวเกยโสแปลว่ากี่กิโลเมตรเกยโสแปลว่ากิโลเมตรมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสตือเซินไบเดนแคกซานขวางบาเมยเกยโสจากสนามบินถึงโรงแรมประมาณ30กิโลอีกตัวอย่างคำถามถามว่าตือฮานอยเดนบังก๊กมดบาวเลวตือฮานอยเดนบังก๊กมดบาวเลวจากฮานอยใช่ไหมฮะถึงกรุงเทพใช้เวลานานเท่าไหร่มดบาวเลวคือนานเท่าไหร่นะครับตัวอย่างต่อมาเป็นคำตอบตือฮานอยเดนบังก๊กดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตตือฮานอยเดนบังก๊กดีไหมใบมดขวางหมดเตียงโบนเมลามฟุตจากฮานอยไปกรุงเทพนะครับไปโดยเครื่องบินใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง45นาทีต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าบาวซาและคำว่าก๋อซาคงคำว่าบาวมีความหมายว่าไกลเท่าไหร่ส่วนคำว่าก๋อซาคงก๋อซาคงมีความหมายว่าไกลไหมใช้ในการถามระยะทางเรามาดูตัวอย่างกัน จาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยบาวซาโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ใช่ไหมฮะแก๊กเดยบาวซาไกลเท่าไหร่เวลาตอบลองมาดูคำตอบนะฮะจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสจาบเจียวฟิล์มแก๊กเดยขวางนำเกยโสโรงภาพยนตร์ห่างจากนี้ประมาณนำเกยโส5กิโลเมตรตัวอย่างต่อมาตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองก่อซาคงแปลว่าอะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองก่อซาคงไกลไหมมาดูคำตอบกันตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเหมื่อยเกยโสตื่อได้หอกเกษตรศาสตร์เด่นเซินใบดอนเมืองขวางเหมื่อยเกยโสแปลว่าอะไรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงสนามบินดอนเมืองขวางแปลว่าประมาณเหมื่อยเกยโสคือ10กิโลเมตรนั่นเองต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าเมิดบาวเลวกับเฮดบาวเลวออกเสียงตามอีกรอบเมิดบาวเลวเฮดบาวเลวมีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูตัวอย่างแรกเพื่อจะได้เคลียร์ขึ้นนะฮะตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบเมิดบาวเลวตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบเมิดบาวเลวหรือใช้คำว่าเฮดบาวเลวก็ได้มีความหมายว่าจากที่นี่ถึงหอสมุดแห่งชาติเดินใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับการเดินนะดีโบมาดูคำตอบตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบเมิดไฮเมฟุตตื่อเดยเด่นทือเวียนกวกซาดีโบเมิดไฮเมฟุตจากที่นี่นะครับถึงหอสมุดแห่งชาติใช้เวลาเดินใช้เวลาเท่าไหร่ไฮเมฟุตคือ20นาทีมาดูตัวอย่างต่อมาตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดเมิดบาวเลวตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดเมิดบาวเลวหรือเฮดบาวเลวก็ได้จากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปโดยรถเมล์ใช้เวลานานเท่าไหร่มาดูคำตอบกันตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดเมิดขวางเหนือเตียงอีกรอบนะครับตื่อหญ่าแองเด่นหญ่าแอมดีแซบิดเมิดขวางเหนือเตียงจากบ้านพี่ถึงบ้านน้องไปรถเมล์ใช้เวลาเหนือเตียงคืออะไรครับครึ่งชั่วโมงต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกคำว่าก๋อเถออกเสียงตามอีกรอบก๋อเถมีความหมายว่าสามารถส่วนคำว่าเดือกมีความหมายว่าได้ก๋อเถจะวางขึ้นต้นประโยคหรือวางหลังประธานหรือวางหลังกิริยาหลักก็ได้เช่นต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกเอ๋อบักกิ่งอีกรอบต่วนเซาโตยก๋อเถดีซูริกเอ๋อบักกิ่งก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิ่งก๋อเถต่วนเซาโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิ่งและอีกประโยคต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกเอ๋อบักกิ่งต่วนเซาก๋อเถโตยแสดีซูริกบักกิ่งทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าฉันสามารถไปเที่ยวปักกิ่งได้ต่อมาเรามาดูคำว่าเดือกกันบ้างคำว่าเดือกจะวางอยู่ตามหลังกริยาหลักหรือหลังประธานตัวอย่างเช่นโตยหน้อยเดือกเตียงงาโตยหน้อยเดือกเตียงงามาดูประโยค2โตยหน้อยเตียงงาเดือกโตยหน้อยเตียงงาเดือกทั้ง2ประโยคนี้มีความหมายว่าฉันพูดภาษารัสเซียได้นอกจากนี้คำว่าก๋อเถและคำว่าเดือกสามารถใช้ร่วมกันได้ดูตัวอย่างครับไงไมายแองก๋อเถเด่นดอนแอมเอ๋อซินใบเดือกไงไมายแองก๋อเถเด่นดอนแอมเอ๋อซินใบเดือกหรือก๋อเถไงไมายแองเด่นดอนแอมเอ๋อซินใบเดือกก๋อเถไงไมายแองเด่นดอนแอมเอ๋อซินใบเดือกหรือไงไมายก๋อเถแองเด่นดอนแอมเอ๋อซินใบเดือก ไงมายก๋อเถ่แองเด๋นดอนแอมเอ๋อเซินใบเดือทั้ง3ประโยคนี้มีความหมายว่าพรุ่งนี้พี่สามารถไปรับน้องที่สนามบินได้ขณะที่รูปประโยคปฏิเสธของคำว่าก๋อเถ่คือคำว่าคงเถ่นะฮะจำนะครับก๋อเถ่ถ้าเปลี่ยนให้เป็นปฏิเสธใช้คำว่าคงเถ่ไม่มีคำว่าคงก๋อเถ่นะฮะส่วนรูปประโยคปฏิเสธของคำว่าเดือกคือคำว่าคงเดือกนั่นเองมาดูตัวอย่างกันแองคงเถ่ดอกเตียงถ่ายเดือกวีเตียงถ่ายขอหลำแองคงเถ่ดอกเตียงถ่ายเดือกวีเตียงถ่ายขอหลำแปลว่าอะไรพี่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เพราะภาษาไทยยากมากดูอีกตัวอย่างหนึ่งจิคงอันไกลเดือกจิคงอันไกลเดือกแปลว่าพี่กินเผ็ดไม่ได
1: ้ซินหลอยจิเหนียวแอมดีตือเดยเด่นทือเวียนก่อซาคงอ่ะ
2: คงซาหลำแอมดีขวางหมดเกยโสแย
1: จิหลำเอิญจีเดืองดีจอแอมเดือคงอ่ะ
2: แอมดีถังเดนงานนำเจือกหมัดถี่แสจ่ายดีเตียบขวางไฮจำแมดเหนือทือเวียนเอ๋อเบนฝ่าย
1: ก่อนเซินใบก่อซาคงอ่ะดีเมิร์ดเบาเลวอ่ะ
2: ดีตักซีขวางบาเมยฟุตกุ่งเดนโซย
1: เวิงกำเอิญจีเหี่ยวอ่ะ
2: คงก่อซีแอมอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะคงเคยได้ยินชื่อหนังเรื่องนึงกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือเรื่องฮอยอันฉันรักเธอเป็นหนังรักโรแมนติกที่ถ่ายทำที่เมืองฮอยอันของเวียดนามค่ะในช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสำรวจเมืองฮอยอันเมืองเก่าโบราณของเวียดนามกันนะคะเมืองนี้จะมีความสำคัญยังไงและจะสวยงามขนาดไหนเรามาสอบถามจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะฮอยอันนี้โอ้โหคือทุกคนเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วอยากรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
4: ครับเมืองฮอยอันนะฮะอยู่ทางภาคกลางของประเทศเวียดนามนะครับจากประเทศไทยได้ไม่ไกลนะฮ
3: ะ
4: เราสามารถเดินทางจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าฮอยอันได้นะฮะฮอยอันปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดกวางนามของประเทศเวียดนามครับ
3: ค่ะอาจารย์คะแล้วเมืองฮอยอันมีความโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
4: ครับในศตวรรษที่16และ17นะฮะเมืองฮอยอันนี่เป็นที่รู้จักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแล้วก็ยุโรปนะฮะก็คือมีทั้งชาวโปรตุเกสนะฮะชาวอิตาลีหรือว่าจีนญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำการค้าอยู่ที่ฮอยอันเป็นอย่างมากนะครับเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรจำปาและเป็นศูนย์กลางในการทำการค้าพอๆกับมะละกาเลยของสิงคโปร์ยุคนั้น
3: คือเป็นเหมือนเมืองท่าของเวียดนามเลยใช่ไหมก็คือหลากหลายประเทศเข้าไปอยู่ที่นั่นแบบว่าไปมาทำการค้ากัน
4: ค
3: ่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ข่าวมาว่าฮอยอันเนี่ยเป็นมรดกโลกด้วยใช่ไหมคะเพราะอะไรฮอยอันถึงได้เป็นมรดกโลกคะอาจารย
4: ์ครับฮอยอันเป็นมรดกโลกนะฮะก็คือในปี1999นะฮะยูเนสโกนะครับได้คัดเลือกเมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกในฐานะที่ว่าเป็นเมืองตัวอย่างในเมืองท่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่15และ19นะฮะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นรวมกับต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ์
3: ะ
4: นะฮะถ้าเราไปดูเมืองฮอยอันเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปรวมทั้งสถาปัตยกรรมแบบจีนแล้วก็ญี่ปุ่นมีครบหมดเลย
3: ะ
4: นะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัวรวมกับเวียดนามด้วย
3: พูดมาอย่างนี้อยากรู้แล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวในฮอยอันอะไรที่น่าไปคะอาจารย
4: ์ครับผมขอเริ่มต้นที่สะพานญี่ปุ่นนะฮะคนไทยรู้จักดีนะฮะหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าเกิ่วจั่วคือสะพานวัดนะฮะเป็นสะพานที่สร้างโดยพ่อค้าชาวญี่ปุ่นก็คือร่วมกันบริจา
3: ค
4: นะครับสะพานนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมอันนี้ยังมีความเป็นเวียดนามอยู่มากเลยนะฮะสะพานมีความยาวประมาณ18เมตรนะฮะสะพานจะเป็นรูปทรงโค้งนะฮะทอดผ่านแม่น้ำทูโบนนะฮะคนไทยชอบเรียกว่าแม่น้ำทูโบน
3: ใ
4: ช่แล้วก็มีหลังคามุงกระเบื้องเป็นรูปคลื่นนะฮะตรงกลางจะมีเจดีย์จตุรัสนะฮะนี่คือสถานที่แรกที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งที่คนเวียดนามหรือว่าคนต่างชาตินิยมไปก็คือสมาคมฟุกเกี๋ยนนะฮะสมาคมฟุกเกี๋ยนเป็นอะไรเป็นสมาคมที่สร้างขึ้นโดยชาวจีนนะครับในปี1759นะฮะก็ตั้งอยู่ถนนเจินฝูนะครับเป็นศูนย์กลางของเมืองฮอยอันเลย นะฮะสมาคมฟุกเกี้ยนปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นที่พบปะของคนจีนหลายรุ่นเลยนะฮะนอกจากนั้นยังใช้เป็นที่ในการรำลึกถึงบรรพบุรุษของตัวเอง
3: ค่ะ
4: นะฮะสถานที่นี้โดดเด่นก็คืองาน

0: ไม้แกะสลักนั่นเอง
1: อื
0: นะฮ
1: ม
0: ะที่มีลวดลายสวยงามน่าชม
1: ค่ะ
0: นะครับต่อมาก็คือแม่น้ำทูโบนอย่างที่เราทราบว่าเมืองฮอยอันนะฮะตั้งอยู่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทูโบนนะฮะเป็นแม่น้ำที่สวยงามมากแล้วก็มีความยาวพอสมควร
1: ค่ะ
0: นะฮะจะไหลผ่านหลายพื้นที
1: ่
0: รวมทั้งฮอยอันด้วยนะฮะแล้วก็จะไปออกที่ทะเลจีนใต้นะฮะตรงเกือดายนะฮะซึ่งแม่น้ำนี้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปล่องเรือ นะครับชมทิวทัศน
1: ์ใช่
0: แล้วก็ทัศนียภาพของเมืองฮอยอันแล้วตอนค่ำก็จะมีโคมไฟอย่างสวยงามเลยตอนค่ำๆอ๋อ
1: คือเป็นอีกรสชาตินึง
0: เป็นรสชาตินึงนะครับและอีกที่ที่อยากจะกล่าวถึงก็คือชายหาดเกือดาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับชายหาดเกือดายตั้งอยู่ในตำบลเกิ่มอานของเมืองฮอยอัน
1: ค่ะ
0: นะฮะชายหาดนี้มีความยาวประมาณ4กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: ค่อนข้างจะยาวนะฮะแล้วก็มีเนื้อทรายที่ละเอียดนะฮะน้ำทะเลใส
1: ค่ะ
0: นะครับบรรยากาศสงบแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำมากมายนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งฝรั่งหรือว่าคนไทยไปก็ชอบหาดนี้เป็นอย่างมาก
1: ค่ะคือต้องบอกว่าฮอยอันนี้มีหลากหลายอย่างมากๆเลยนอกจากจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆแล้วยังมีทะเลให้ไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่มีครบหมดเลยนะฮะก็คือถ้าสมมุติเราไปเดินเที่ยวเมืองเก่าย่านเมืองเก่าปุ๊บเราก็สามารถไปเที่ยวทะเลตอนเย็นได
1: ้
0: ก็ถือว่าครบเครื่องของเมืองนี้เลยนะฮะ
1: ครบเลยจริงๆค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเมืองนี้เดินทางไปยากไหมคะอาจารย
0: ์ครับง่ายนิดเดียวนะฮะเรามีรถโดยสารนะครับจากประเทศไทยก็คือท่านผู้ชมสามารถขับรถไปได
1: ้
0: นะฮะจากเริ่มต้นจากมุกดาหารนะครับเข้าสวรรณเขตของลาวนะฮะแล้วก็ตรงไปถึงเวียดนามเลยก็คือเราสามารถเดินทางออกจากเมืองไทยตอนเช้าและถึงเมืองฮอยอันตอนเย็นได้เลย
1: อ๋อคือใช้เวลาคือขับรถด้วยใช่ไหมคะค
0: ือ
1: ไม่ได้นั่งเครื่องเป็นวัน
0: ไม่ได้นั่งเครื่องนะฮะเรียกได้ว่าเราสามารถทานอาหาร3มื้อ3ประเทศได
1: ้
0: มื้อเช้าทานที่ไทยมื้อกลางวันทานที่ลาวและมื้อเย็นหรือมื้อค่ำทานที่เวียดนาม
1: โอ้โหถือว่าครบเลยเ
0: ราครับนอกจากนั้นเราสามารถนั่งเครื่องถ้าอยากนั่งเครื่องนะฮะเราก็นั่งเครื่องไปลงที่ฮานอยหรือว่าโฮจิมินห์แล้วค่อยนั่งมาแถวภาคกลางจังหวัดดานังก็ได้ได้หมดเลย
1: แล้วก็นั่งรถต่อไปนิดเด
0: ีย
1: วใช่
0: ไหมค
1: ะ
0: นั่งรถต่อไปนิดเดียวใช่ครับ30กิโลเอง
1: ก็เดินทางไปง่ายๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์แล้วก็รูปประโยคเกี่ยวกับการเดินทางและถามทางกันไปแล้วถ้าต้องการไปเวียดนามก็คงไม่มีอุปสรรคเรื่องของการถามเส้นทางกันแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมว่าการออกเสียงภาษาเวียดนามนั้นค่อนข้างยากกว่าภาษาไทยเล็กน้อยนะคะถ้าออกเสียงผิดอาจจะสื่อความหมายผิดกันได้เราต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: 안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: อุ๊ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค่ะ
0: อ้าวร้านที่เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก
0: ็
1: ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร
1: ์ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งที่โต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออุ้มชิกชูมุนให้เกี่ยว
0: อุ้มชิกชูมุนให้เกี่ยว
1: ค่ะอุ้มชิกชูมุนให้เกี่ยวคือว่าอุ้มชิกคืออาหาร
0: ครับ
1: ชูมุนให้เกี่ยวคือว่าจะสั่งแล้วอุ้มชิกชูมุนให้เกี่ยวแปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกี้2인분주세요บุลโกกี้2인분주세요บุลโกกี้คือว่าหมูย่างเกาหลี
0: อร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2인분คือว่าส่งที่สำหรับสองคนค่ะ2인분2คือว่า2 1인분คือว่าสำหรับ1ท่าน2인분สำหรับ2ท่านก็3인분ก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2인분คือว่าสำหรับ2คนจูเซโยคือขอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วบุลโกกี้2인분จูเซโยก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับสองท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิ더주세요
0: กิมจิ더주세요
1: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอ
0: ครับ
1: 더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่จ่ายเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นบุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอก็ต่อ주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะรอสักครู่ค่ะ잠시만คือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: 기다려주세요ขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็잠시만기다려주세요แล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแก่ทุนนะคะแล้วจะบอกว่า
0: ไ
1: ม่ชิเก้ทุเซียทานให้อร่อยอร่อยนะคะ
0: อ๋อเหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะไม่ชิเก้ทุเซีย
0: ลูกแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเราก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที
0: ่ท
1: านนะคะว่าใช้บอกเกสมีดา
0: ใช้บอกเกสมีดา
1: ใช่ค่ะใช้บอกเกสมีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกว่าสมิดา
0: ชาร์ลมอร์กอตซึมนีดาเปลี่ยนจาก

0: ผู้ใหญ
1: ่
0: อายุสูงผู้คน
1: อายุมากกว่าก
0: ว่าเรานะคะ
1: คร
0: เราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
1: มาถึงหลายๆคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่าไปหยิบก่อนกินก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
0: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
1: ทานแล้ว
0: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลยค่ะ
1: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้
1: อ๋อแอบๆหน่อยแอบๆหันข้างๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เราเคยดูนะครับ
0: ใช่ครับแล้วถ้าคนอายุมากก็ไม่เป็นไรคนที่อายุน้อยกว่าคนข้างหน้าตรง
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้คร
0: ับ ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้หนึ่งมือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้สองมือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้สองมือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ต้นแรกนะต้องใช้สองมืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้หนึ่งมือก็ได้อย่างน
1: ี้
0: ค่ะ
1: คล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตือก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วปุลโกกิก็มี
1: แล้วก็ปุลโกกิหมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวๆนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเ
0: กาหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งพีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คงเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทุลสดปับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
1: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
0: ได้
1: คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้เลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญยองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอ먹을까요บิบิมบับ먹읍시다맛이어때요맛있어요ชมเมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะหิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยโอเพคือว่าถงเพโกพายโอแล้วกินแล้วก็เพบุลลอยใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่ค่ะคะมอมอกึลกายโ
0: อมอ
1: มอกึลกายโอมอคือว่าอะไรมอกึลกายโอก็กินกัน
0: จะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอมอกึลกายโ
0: อครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับ먹읍시다กินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: 먹읍시다คือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับ먹읍시다นี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเกะ먹읍시다แล้วดุลซอบบะ먹읍시다แล้วบุลโกกี먹읍시다ตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีนะครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกี먹읍시다
0: ใช้ได้
1: 먹읍시다คือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็먹읍시다
0: ครับ
1: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไง맛이어때요รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง맛이어때요
0: 어때요รสชาติเป็นยังไง맛이어때요
1: มัดคือว่ารสชาติ
0: ออ
1: เตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิสโยมัดคือรสชาติอิสโยมีรสชาติไหมความว่ามาชิอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟโซย
0: ออฟโซยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมัดออฟโซยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสโยมัดออฟโซย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮ
1: ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาอบเสียใจใช่ไหม
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสโย
0: ครับผมมาชิสโยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแล้วครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโยนี่คือหวาน
1: หวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: ชอโย
1: คือเปรี้ยวสี่อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกกชูใส่กกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโย
1: ใส่พริกใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราแต่แม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟวิ่งแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได
0: ้แต่ว่าจืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่า

0: เสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำส่งคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมว่อยแล้วเผ็ดคือเมว่อยเผ็ดมากอาจูเมว่อยเค็มมากคืออาจูจ้ายอ่อมากอาจูเชยอ่อาจูเชยอ่อแล้วหวานมากอาจูทาราย
0: อ่
1: อถ้านิดหน่อยก็โจกึมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยอ่อโจกึมเมวอยอ่
0: อก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ Try Out ครับ

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 불쏘 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

0: 배불러요. 배불러요. 배불러요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 맛없어요. 매워요. 매워요. 짜요. 짜요. 싱거워요. 싱거워요. 쉬어요. 쉬어요. 달아요. 달아요. 설탕. 설탕. 소금. 소금. 식초. 식초. 고추. 고추.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานาโยสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษแน่นอนค่ะคุณนิรัชจะพาเราไปแอบดูเศรษฐกิจอาเซียนผ่านเงิน500บาทกันค่ะไปดูกันนะคะว่าถ้ามีเงินเพียง500บาทไทยจะซื้อของในอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนและประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือประเทศเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์ค่ะ
2: โอ้ no my god

0: มาถึงประเทศแรกนะคะนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเงิน500บาทหรือว่า700เปโซในฟิลิปปินส์นะคะเป็นภารกิจแรกของเราในวันนี้ค่ะเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะพาเราไปช้อปปิ้งกันที่ไหน
1: อะไรครับอ๋อเขาจะแล้ว500บาทใช่ไหมครับโอ้ยเงินลอยมาหาผมแบบนี้ก็ผมดีนะสบายอ่ะนะไม่ต้องทำโอเคครับไงเขาจะละ500บาทที่นี่ก็คือประมาณนะฮะเท่ากับ700เปโซของที่นี่นะฮะยังไงวันนี้นะฮะใช่700บาทไม่ใช่โอ้ภายในประเทศงงนะฮะเปโซที่นี่เปโซ700เปโซซื้อได้อะไรแค่ไหนนะฮะผมไม่รู้ครับลองดูเดินแน่นแถวนี้นะครับโอเคครับใช่ว่าแต่ภาพนี้อะไรตึกธนาคารก่อนที่นี่ ครับโอเคครับ Thank you บ๊ายบายไปหาตำรวจดีกว่า Excuse me I come here for shopping
2: for shopping
1: shopping yes
2: yes
1: what is the best for shopping here in what is the best things in Philippines for souvenir something
2: Shopping.
1: Yeah. Do you
2: food,
1: recommend?
2: Like the food.
1: Food. Yeah, food. Like which one?
2: Pichi pichi.
1: Pichi pichi. What is this?
2: Puto.
1: Puto. Mango or?
2: Yes.
1: Oh, mango. Okay. Is it better?
2: Yeah.
1: Okay. Okay. I will buy mango. Yes. Mabuhay. Salamat po. Thank you.
0: และของชิ้นแรกนะคะที่คุณตำรวจใจดีแนะนำก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะ
1: ผมรู้ครับคุณผู้ชมชอบอาหารของกินนะครับแต่ละประเทศใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูที่นี่เฮ้ยมีนี่ excuse me I come here for buy mango dry mango yeah which is the best one มาสลับมังโก
3: ้ oh.
1: มาสลับมาสลับเสร็จไรเสร็จไร this one
3: no green green mango
1: good
3: yes
1: how much is this one
3: 60
1: 50 okay
3: only 60
1: yeah ไปไหน 60นะ okay อันนี้ครับมาจากเซบูนะครับมาเมืองของฟิลิปปินส์60
0: ของฟิลิปปินส์นี่นะคะมีชื่อเสียงมากค่ะคุณผู้ชมถึงกับเป็นสินค้าเศรษฐกิจส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะส่งออกมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่น่าสนใจมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงหวานอบแห้งนะคะที่มีชื่อเสียงมากน้ำมะม่วงเอ่ยไอศกรีมมะม่วงลูกกวาดมะม่วงหรือกระทั่งนะคะสบู่มะม่วงค่ะ
1: อยากชิมอ่ะนะเปิดไม่ได้นะโอเคผมเคยกินครับเคยชิมนะครับมะม่วงแห้งของฟิลิปปินส์ได้ละ
0: สถานที่ที่คุณฮิโร่พาเรามาก็คือที่นี่ค่ะเทียนเดซิทัสนั่นเองนะคะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสถานที่ช้อปปิ้งของเมืองมะนิลาเลยก็ว่าได้ค่ะดูแล้วอารมณ์จะคล้ายๆจตุจักรนะคะของบ้านเรานั่นเองค่ะและแล้วคุณฮิโร่ก็เริ่มเข้ากระบวนการเลือกของแล้วนะคะ
1: ว้ากระเป๋าน่ารักมากอันนี้ดีไซน์ไม่เคยเห็นนะครับผมว่าไม่เคยเห็นแต่เรียกว่าออริจินัลไทยแลนด์นะฮะแต่อย่างนั้นไปต่อครับ
3: one hundred
1: okay
3: one hundred
1: no can you discount because I come from Thailand
3: one thirty
1: okay สุดแล้วครับจิบนี่ครับ130เปโซประมาณ100บาทนะครับเลือกสีนี้เพราะว่าช่องนี้แหละดูช่องครับไม่ต้องเป็นหวันนะครับยังมีอีกเยอะร้อย
0: อัดชิ้นที่2ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะของที่นี่เยอะแยะมากเลยค่ะเลือกกันไม่ถูกเลยนะคะทั้งโคมไฟเอ่ยของกุ๊กกิ๊กนะคะของที่ทำจากไม้ก็มีนะคะแบบที่มีสีสันสวยงามก็มีค่ะและนี่ก็คือแบบว่า

0: นิสัยไม่ดี you like this โอ้ยนิสัยไม่ดีนะเนี่ยเอาใกล้ๆดีกว่านะครับผู้ชมครับขอโทษนะฮะเอาไกลดีกว่านะฮะไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันเซนซ่านิดนึง
1: โอ้รู้สึกว่าแม่ค้าแบบว่าอยากจะแนะนำมากนะคะแล้วก็คุณฮิโร่เองก็รู้สึกจะแอบชอบใจใช่ไหมคะของเล่นชิ้นนี้เนี่ย
0: มันผมไม่ได้ตั้งใจนะเขาแนะนำเองจริงๆจริงก็จริงโอเคผมว่าอันนี้น่าสนใจ excuse me how much for this
2: 180
0: how many can you discount a little bit
2: sure, 150
0: green this one yes
1: เจอชิ้นที่3แล้วนะคะเป็นกระดิ่งนะคะโอ้โหกุ้งกิ้งน่ารักมากเลยนะคะทำจากขวดสีสดใสค่ะ
0: ที่นี่นะครับของเยอะมากเลือกไม่ถูกครับยังไงผมกลับไปเพื่อนเมื่อกี้นะครับคิดถึงเขานะครับมันชอบ
1: แล้วนั่นคุณฮิโร่คะกำลังจะกลับไปไหนคะนั่นในที่สุดก็กลับมาที่เดิมค่ะสงสัยจะติดใจของเล่นชิ้นนี้ซะแล้ว
0: She is
2: 33 girl
0: โอ้มีผู้หญิงด้วยฮะอ๋อ up and down
2: up and down
0: about this I'm kidding how much is this one
2: that is 250
0: yes, can you discount a little bit
2: how many is it
0: just one
2: how many should I give it to you 200
0: โอ้รถได้ขนาดนั้นเหรอโอเค thank you น่ารักมากเลยอ่ะมีสองจันนะอันนี้บ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะฮะเขาบอกครับ
1: สุดท้ายก็ได้ของตกแต่งมาค่ะดูดีทีเดียวเลยนะคะบ้านโบราณในขวดแก้วค่ะอันนี้นะคะมีชื่อเรียกว่านิป้าเฮาส์เป็นบ้านไม้โบราณนะคะแฮนด์เมดจากฟิลิปปินส์ค่ะ
0: เขาทำอันนี้มาจาก
2: คุกมาจากคุณยี่มา
0: ครับ
2: นะคร
0: ับ Thank you Salama
2: ขอ
0: Thank you อันนี้ต้องซื้อนี่เสื้อฟิลิปปินส์
2: What size sir? This one medium size.
0: Okay, let's see. Okay. This is Jeepney, right?
2: Jeepney.
0: How much?
2: 180 sir.
0: Special price?
2: 150.
0: More special? 150? 130?
2: 130
0: sir. Really? Thank you. Okay. Philippine Kalesa, ko narak no? Jeepney. Jeepney meuki siu la. อันนี้ดีกว่าคาเลซ่าโอเคกิมมี่วันขอโทษทีครับผมจิบนี่เมื่อกี้ซื้อเล็กๆแล้วใช่ไหมฮะเอาคาเลซ่าแล้วครับบันทีนะครับคาเลซ่าก็รถติดนะฮะต้นหล่อครับเพราะว่าติดมากๆจริงๆนะฮะจำได้ไหมครับเห็นภาพนี้ใช่ที่ถ่ายมาประมาณนี้ครับน่ารักนะครับสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์มากๆในที่สุดนะครับเขาให้อันนี้กับเสื้อผ้าทีชาร์ตนะครับครับ
2: มีครับติ้งนั่นแล้วนะ
0: Thank you so 160
2: Yes sir
0: Thank you very much
2: Thank you
0: T shirts Thank you สารมัดพอสารมัดพอสารมัดพอเฮ้ยสารมัดสารมัดพอได้แล้วได้แล้วครับทำไมต้องเงียบเงียบได้แล้วครับตัวนี้นะครับผมได้กี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6ชิ้นนะครับได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ความรู้สึกผมนะฮะคนฟิลิปปินส์นะครับน่ารักมากใจดีมากขอรอดก็รอดให้เลยตรงนั้นเลยแล้วก็ทุกคนคุยเก่งอิ่มให้สบายๆนะครับในที่สุดผมได้ชิ้นแรกก็คืออันนี้ที่ทำรวดนี่แหละนะครับขึ้นซื้อมะม่วงสิซื้อแล้วอร่อยมากแล้วก็จิ๊บนี่รถคนที่นี่นะฮะเห็นถนนทุกที่เลยเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้เล็กๆนะฮะสำหรับคุณเจนะฮะคุณเจบ้านคนที่นี่นะครับแล้วก็กระดิ่งเรียกว่ากระดิ่งของฟิลิปปินส์เสียงก็เพราะนะเพราะครับทำมาจากกวดของที่นี่นะครับ

ต้นสือเสื้อ T-shirt นะครับอันนี้ไซส์ M นะครับขอโทษนะครับผมคุณผู้ชมคุณยังไงผมไม่รู้ก็เลยไซส์ M สวยไซส์ M ครับนะครับอันนี้เรียกว่าคาเลซ่านะครับเวลาช่วงเย็นก็เขาก็รถติดก็พาเตตินีที่เดียวนะครับที่ผมเห็นนะครับรถหมารถม้าติดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้สวยมากบ้านโบราณของฟิลิปปินส์นะครับมีสองจังนะครับอันนี้ก็ซื้อมา200เปโซประมาณเท่าไหร่200เปโซ160โดย60 70นะครับประมาณนี้ครับบาทนะครับโดย60 70บาทอันนี้นักโทษนะครับของที่นี่ทำอันนี้ผลิตในคุกนะครับสวยดีครับแล้วก็อันนี้นะครับขอด้วยนักสืบฟิลิปปินส์นะครับข้างในมีดาราหล่อสวยเยอะนะฮะอันนี้ก็สนุกคงฝากจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะครับทำหมด700เปโซนะครับนี่ดาราเห็นดารา

0: เห็นมอเตอร์ไซค์เยอะแยะอย่างนี้อาหารเดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าภารกิจในประเทศต่อไปก็คือประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะมาเวียดนามครั้งนี้นะคะคุณฮิโร่จะพาไปซื้อของฝากกันในตลาดเบนทานค่ะเป็นตลาดกลางคืนของเวียดนามนะคะจะต่างกับบ้านเรามากไหมนะอันนี้ก็ต้องตามคุณฮิโร่ไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองไซงอนนะฮะเมืองโฮจิมินห์อยู่ตรงกลางเมืองตลาดใหญ่สุดๆนะฮะตอนนี้กลางคืนนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วผมวันนี้500บาทของเงินไทยนะฮะคืนค่าเท่ากับ 350,000 เวียดนามดอลนะฮะนี่เนี่ยฮะสวัสดีครับฮัลโหลซินเจ้า
2: The first customer.
1: First customer today. So you give me special price, right?
2: What size you want?
1: Medium size.
2: M size, nah. This is the size, okay.
1: M size, any color? iPhone. Oh, made in Vietnam, really, really, nah.
2: How many you buy?
1: One.
2: One, ah.
1: Mm. How much?
2: $1.
1: Vietnam dong.
2: Nah, I have the price here, nah.
1: Oh, he what? $300. หมดแล้วนี่500บาทก็บอกว่าวันนี้มีลูกค้าคนแรกก็เลยให้ราคาพิเศษ500บาทโ
2: อ้ This one I for good quality
1: Nice good quality
2: How high
1: Okay Nico Nico price
2: no.
1: Smile price
2: This one same only $3
1: Oh no my god
2: This one Saigon t-shirt maximum for you
1: You น่ารักมากๆ
2: okay, Give me maximum two price maximum
1: the maximum โอเคเจ็ดหมื่นห้าบาทเนี่ยเพื่อผู้ชมนะครับเนี่ยได้ไหมไ
2: วฟินฮะ
1: เนี่ยซินเจ้า
2: Nice
1: to meet you Nice to meet you
2: maximum for you
1: yeah เจ็ดหมื่นห้า
2: โอเคนะโอเค one sale for you quickly โอเคเวียดนามดอง
1: I said maximum
2: okay last price for you
1: last price maximum
2: okay find the price one more time
1: okay no ใจดี price
2: ใจ you sell me this price I cannot sell why you lower first customer don't sell like that no good
1: oh you are beautiful today
2: maximum for you
1: you
2: maximum
1: oh แบบนี้เนาะ how long you open this shopHow long stay here?
2: How long? Huh?
1: Yeah.
2: Many years.
1: Many years.
2: Maximum for you.
1: Oh, my God, my crazy, right? Okay. Okay, Jim. Okay, nah.
2: Okay, nah. Vietnam dong.
1: ต้องยอมรับแบบคุณใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอเคใช่ไหมครับผมมองไม่เห็นแต่คุณเห็นอยู่ใจผมกำลังทำยังไงดีอ่ะ
2: โอเคยอมรับ Open myself What color you want? What color?
1: ขอเช็คก่อนอ๋อแจกมือห้าในที่สุดได้แจกมือห้า
2: สวยๆโอเควัดกันเลย
1: you are
2: open my shop for
1: very nice โอเคคุณผู้ชมครับในที่สุด

0: ีแล้วสี่บล็อก
1: เดี๋ยวโอเคไป
2: ครับครับขอบคุณครับ
3: แล้วก็ 370,000 กว่าดองนะคะเหลือ 75,000 ดองค่ะหรือว่าประมาณ500บาทเหลือประมาณ120บาทเท่านั้นค่ะสุดยอดจริงๆค่ะคุณฮิโร่ต่อจากเสื้อเสื้ออะไรต่อดีล่ะคะคุณฮิโร
2: ่ how much
1: 3,000 ดอง
2: 3,000 ดอง oh you speak Japanese 3,000 ดองค่ะ
1: you buy นี่ก่อนหรือจะซื้อ
2: นี่ก่อน2,000ถูกกว่าครับ
0: เด็กพูดภาษาญี่ปุ่นเลย
2: อันนี้น่ารักเนาะน่ารักไหมน่ารักไหม cute same
1: yes
2: what this price
1: 40,000
2: ท่านชมก่อนนะฮะวิธีการต่อราคาก็คือท่านชมก่อนแต่ชมจากใจนะฮะ you're cute very cute same color yeah how much
1: 40,000
2: ค่ะ only one นะ only one you know60บาทของมันตายผมคิดว่าอันนี้30ซื้อได้มั้ง
1: อันนี้ก็สวย
2: สวยเนอะ
1: สวย
2: โอ้ยพูดภาษาไทยได้นี่เนาะ
1: ลิสโ
2: ต้เนี่ยอันนี้ราคาเนี่ยโอเค
1: yes
2: you very cute so
1: okay like good for you good for me yes
2: คุณผู้ชมคิดว่ายังไงครับยอมตอนนี้เลยหรือว่าไม่ยอมผมนะฮะคุณก็ไม่ยอมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผม
1: ลงดูต่อนะ
2: Everybody say like this
1: Yeah but I often
2: say Oh really so you give me last price okay you are very cute like this
1: Yes
2: okay
1: I know
2: you are not you know right
1: Yes
2: cute น่ารักมากๆนะก็เลยราคา
1: โอเค
2: Yes cute
3: โอ้คุณฮิโร่ของเรานะคะแอบสอนวิธีการต่อราคาด้วยค่ะข้อแรกก็คือต้องชมแม่ค้าค่ะโอเคค่ะตุ๊กตาแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูดีๆสิคะแม่ค้าของเราหน้าเหมือนตุ๊กตาตัวนี้มากเลยค่ะ 25,000 ดองหรือว่า40บาทค่ะไปต่อเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมคะรู้สึกว่าบรรยากาศเหมือนตลาดกลางคืนประมาณหัวหินหรือว่าเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนั้นร้านกระเป๋านะคะแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วนะคะ
2: ระวังรถครับรถเยอะครับระวังนะครับสินเจ้า
1: ส
2: ิน
1: เจ
2: ้
1: าน
2: ี่ทำไมนี่ทำไมอ๋อกาแฟโอเค is this Vietnam
1: yes
2: Vietnam coffee อ๋ออันนี้ดีเนาะผมว่าดีโอเคไอ้สเมลโอ้เข้มข้น I feel Vietnam coffee そうです
1: そうです
2: あれ
1: 美味しいですよ
2: 美味しいですかプパさん1分ないのやチャットマ
1: ブルーマンテンだ
2: よブルーマンテンベトナムコーヒー
1: そうですベトナムのコーヒー
2: いくらですか
1: 15万
2: ドン15万千三
1: 千三千五
2: 千三可以付打来对
1: 嗯二百五十元不是
2: 二百五十元 So you speak
1: a little
2: English Japanese
1: yes
2: Thai
1: yes
2: Beijing
1: Chinese
2: yeah and Spain FranceBonjour.
1: Korea. French.
2: Oh.
1: England.
2: Hello. 안녕하세요 Oh, เก่งมากเลยนะโอเค
1: ชอบนี
2: ้ชอบนี
1: ้กาแฟบอกนี่นะอร่อย
2: กาแฟบอกอ๋อทำยังไงครับใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำร้อนอ่ะปิดก่อนกาแฟปิดแล้วก็ใส่น้ำร้อน
1: อื
2: ม and waiting
1: ย
2: กลมมายกลมมาเอ๊ะ how much this one
1: 150
2: okay 100 no แล้วก็ทำท่าแบบกำลังจะกลับโอเคมาแล้ว100 okay
1: โอเค
2: โอเค
1: ไม่ใช่ไม่ใช
2: ่ขอบคุณครับนาริกาโต้ thank you เชเช

0: sé.
1: Gracias. Thank you. What's your name?
0: My name is Doan.
1: Doan?
0: Yes.
1: Thank you, Doan. Xin chào. Cảm ơn.
0: Cảm ơn.
1: Bye bye. Thank you.
0: Đẹp trai quá.
1: Hả?
2: Đẹp trai. Hả? Lò ma. Chốt lắm.
1: Lò ma. Thank you. Thank you. Ok, đây là. Đây là Việt Nam Coffee. Mì kéo đuôi nè hả? Rồi có vị trí cần. วิธีการทานคาเฟ่นะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมฮะใส่นี้แล้วก็ปิดฝาใส่น้ำน้ำแค่นี้นะฮะน้ำร้อนนะฮะลาวันนะครับกินมากไปนอนไม่ได้ประสบการณ์เองวันแรกนะครับ โอเคเข้าไปร้านนี้ลองดูเพราะว่าเห็นแล้วคนเยอะตามตามกันดีกว่าตามตามคนอื่นผมไม่รู้มีอะไรบ้าง
3: ชิ้นต่อไปค่ะคุณนิโรเอาใจคุณผู้หญิงนะคะด้วยการเลือกซื้อกระเป๋าน่ารักน่ารักค่ะ
0: 100 Thai Chendol
1: 100
0: Yeah
1: เห็นนะ 60,000 70,000 It's okay?
0: Okay 90
1: This one
0: Henem Rodori 90 Yeah Okay ละ 90
1: 70ก็ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยไม่บอกโอเค80
0: 70
1: ไอ้สิ70 it's okay it's okay thank you okay
0: 70
1: okay ผมตกแล้วเหรอโอเค70นะโอเค
0: 70
1: thank you you are very cute 70 how much これか70ผมตกแล้วโอเคได้แล้วครับวิธีการต่อราคาก็คือทำท่ากำลังกลับแล้วก็มีเรียกได้เลยครับได้เลยครับ
3: แล้วก็อีกแล้วค่ะคราวนี้นะคะใช้2วิธีเลยนะคะร้ายเหมือนกันนะคะคุณฮีโร่ของเราเนี่ยเดินต่อค่ะเดินต่อ
1: ผมตกนะครับผมตกแต่ไม่เป็นไรพูดปาดมีร้านค้านะฮะเดือนตอนนี้เห็นแล้วเจอแล้วครับที่นี่มีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะเดี๋ยวเข้าไปครับยังไงไม่น่ารักดีนะนี้เฮ้ยเจอเลยโนละโอ้ข้างในก็มีวาดรูปแบบนี้เดี๋ยวผมซื้ออันนี้แหละเอาอังราคาเท่าไหร่หมื่นสามโอ้ที่นี่ราคาใจดีจังคือสัญลักษณ์ของเวียดนามเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเจอแล้วเจอแล้วนี่45พอดีเลย
3: และแล้วก็ได้มา3ชิ้นจากร้านนี้นะคะกับของฝากเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะ
1: โอเคครับชัยปลันบอกแล้วนะครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับที่ผมได้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะฮะขอแนะนำนิดนึงนะครับครับได้อันนี้ใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะลูกตาเล็กๆอืมน่ารักดีแล้วก็มีเสื้อไอเฟอร์นะฮะเฟอร์ก็คือก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามไอเฟอร์อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนี่น่ารักมากอันนี้กระเป๋าอันนี้หมวกสามเหลี่ยมสัญลักษณ์ของเวียดนามนะฮะอันนี้น่ารักดีแล้วก็ข้างในมีวาดรูปเขียนนะครับครับอันนี้น่ารักแล้วก็นี่ตุ๊กตาไม้นะครับสาวเวียดนามนี่น่ารักดีแล้วก็ถ้าพูดถึงเวียดนามก็คือคาเฟ่นะครับนี่ชื่อเสียงนะครับคาเฟ่อันนี้ก็มีแก้วด้วยนะครับใส่กาแฟน้ำร้อนนะครับรอใจเย็นแล้วก็ชิมคุณก็รู้สึกว่าเวียดนามเป็นยังไงนะครับเรือที่เวียดนามนะครับมีเรือแบบนี้ขายเห็นลายที่เหมือนกันนะฮะเขาคิดว่าโชคดีเข้ามานะครับก็ถ้าวางไว้ในห้องคุณนะครับนี่โชคดีเข้ามานะครับครับค่อนข้างใช้พลังเยอะนะฮะคนที่คุณผู้ชมคิดว่าซื้อกับผมได้นะฮะ

0: กลางเลขหนึ่งพระเทศที่เราจะเดินตามไปเป็นพิธีการที่จะพบกับรอยยิ้มมากมายของผู้คนความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: และในเมื่อคุณฮิโร่ซื้อของฝากคุณผู้ชมแบบนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องแจกแต่ก่อนจะแจกนะคะก็ขอตั้งกติการ่วมสนุกกันนิดหน่อยนะคะไม่ยากค่ะไม่ยากเพียงแค่เราอยากให้คุณผู้ชมนะคะแนะนำเราว่าอยากจะเห็นอะไรในอาเซียนประมาณว่าอยากให้เราไปโฟกัสอาเซียนในมุมไหนอีกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดยส่งคำแนะนำของคุณนะคะมาได้2ช่องทางด้วยกันค่ะโดยช่องทางที่1ผ่านทางอีเมลที่aseanfocus@thaipbs.or.th และช่องทางที่2ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่นี้เลยนะคะและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆของรายการได้ทาง www.facebook.com/aseanfocus ค่ะเท่านี้เราก็จะคัดเลือกและก็ส่งของฝากเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อและที่อยู่ของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งไม่ถึง
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกาครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: ครับและผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการครับ
0: ค่ะและในวันนี้เราก็จะมาแนะนำประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งของแอฟริกาซึ่งเราได้เกริ่นกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือประเทศ
1: เซาท์ซูดานครับ
0: ประเทศเซาท์ซูดานค่ะ
1: ห
0: รือชื่อเต็มๆของเขาคือ
1: สาธารณรัฐเซาท์ซูดานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นครับพี่นัทวันนี้เราไม่ได้พาสิงโตมาด้วยแต่วันนี้เรามี
0: วันนี้เรามี
1: ไม้